0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะนี่เป็น30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องราชวงศ์คองบองอ่ะเรื่องนี้ต้องขยายความหน่อยดีไหมคะพี่ต้น
2: นี่ครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์นี้นะครับก็คือกษัตริย์ที่มาเรียกว่าถล่มอยุธยานะครับในปีพ.ศ. 2310นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เสร็จกลับไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีราชการอยู่ต่อมาอีกจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ราชวงศ์คองบองก็ล่มสลายลงนะครับจากการที่ถูกอังกฤษเข้าไปยึดครองแล้วก็ถูกกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามินดงก็ถูกเนรเทศไปอยู่ที่อินเดียนะครับแล้วก็ไปสวรรคตที่นั่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระมเหสีของพระองค์ท่านเนี่ยก็พระนางสุภยรัตน์เนี่ยนะครับที่เป็นแล้วก็แรงบันดาลใจของละครเรื่องเพลิงพระนางเนี่ยก็ได้เสด็จกลับมาอยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็สวรรคตที่ย่างกุ้งยังมีสถูปของพระองค์ท่านอยู่ที่แล้วก็เชิงชเวดากองนะครับ
1: ค
2: ดีชเวดากองนะด้านกระดิ่งสถูปของพระองค์ท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบคือในการที่เราได้รับการรู้มาจากถ่ายทอดมาอย่างเงี้ยอย่างผมเคยอ่านหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องพม่าเสียเมืองเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าท่านนางพระนางสุภยรัตน์เนี่ยค่อนข้างจะแบบโหดเหี้ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เลยประจัดการฆ่าพี่น้องเชื้อสายของพระราชวงศ์เลยทั้งหลายเนี่ยก็ได้ว่าโอ้สนุกสนานแบบอะไรอะโหดอะโหดมากมากครับ
1: ค่ะเรื่อง
2: นี้เขาบอกว่าจะใช้งบ3ล้านในการมากกว่า3ล้าน US ดอลลาร์ในการสร้าง
1: เป็น
2: แล้วก็ยังไม่บอกว่าพล็อตเรื่องเป็นยังไง
1: มหาศาลนะคะแล้วก็ดันเกี่ยวกับผู้นำเมียนมาปัจจุบันเขาก็เลยรู้สึกว่าจะใช้เงินเยอะขนาดนี้อ่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่ต้นเล่าถึงการสวรรคตของพระเจ้ามินดงที่อินเดียใช่ไหมคะและพระนางสุภยรัตน์เนี่ย
2: สุภยรัตน
1: ์อยู่ที่เมียนมาที่ย่างกุ้ง
2: ที่ชเวดากอง
1: นะคะคือเรื่องราวของราชวงศ์คองบองเนี่ยน่าสนใจอย่างมากสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่พี่ต้นได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคือมันเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะก็คือสิ่งที่เกิดซ้ำๆเราสามารถจับความเชื่อมโยงได้มีความสัมพันธ์กันก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์อ่อนแอมักจะถูกอำนาจจากภายนอกนะหรือภายในเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็แย่งชิงอำนาจไปนะคะพอกษัตริย์อ่อนแอบางทีก็อาจจะมีทั้งเรื่องสตรีบ้างเรื่องขุนนางช่อฉนภายในอำนาจจากภายนอกที่อยากจะเข้ามายึดสมบัติต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆในประเทศนะคะก็มีการฆ่าล้างนะพี่น้องของกษัตริย์น่ะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพออกมาจากตรงนั้นในขณะก็ที่ก็มีการจัดมโหรีปี่พาทย์ประโคมไปให้ไม่มีเสียงของการทำร้ายกันนะให้ประชาชนภายนอกได้ยินนะเป็นเรื่องที่อำมหิตแล้วก็โหดเหี้ยมนะถ้าตามที่มีการเล่ามาในประวัติศาสตร์นะคะท่านใดที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะคะเปรียบกายร้อนดั่งเพลิงเปรียบใจร้อนนางไฟแต่งเนี่ยเก่งๆชอบมากนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมก็ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะคุณหมอเนี่ยอาเซียนเคยพาไปนะครับพาไปทริปที่เมียนมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยน่าจะจัดอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่มาทักเรามาเป็นกำลังใจให้กับเราทางTikTok นะครับผมเห็นคุณโอบุญโอนพรัตน์นะครับเข้ามาตั้งแต่เช้าคุณสายันคุณมิตรสิริโชคคุณใบบัวนะครับแล้วก็คุณนิชาคุณแป้วนะครับแล้วก็คุณเฮลตี้อ๋อคุณแป้วเข้ามาบอกว่าอย่าลืมวันที่28บ่ายมิถุนายนนี้เราจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับคุณเดชเดชาคุณเมย่ามาคัสนะครับบอกชอบฟังมากรายการนี้แล้วก็คุณนี้เองแหละแล้วก็คุณทบว่าคุณนี้บอกว่าทำไม Facebook เข้าไม่ได้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวจะมาลองคิดดูให้นะครับ
1: ล่มบางทีชอบล่มเนาะเป็นเครือข่ายของทาง Facebook น่ะนะคะ
2: แต่ว่าทาง TikTok เนี่ยไม่ล่มเลยนะดูได้ตลอด
1: ค่ะ อืมค่ะก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะรวมถึงหลายๆท่านที่ทักมาทางไลน์นะคุณธีรพลคุณโดยดร.ดิเรกฤทธิ์คุณมณีรัตน์คุณวิสิทธิ์คุณจิรพันธ์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมดีไหมคะทีมงานแจ้งมาว่าไลฟ์หลุดแต่ว่ากลับมาไลฟ์ใหม่แล้วค่ะเข้าไปดูไลฟ์ใหม่ได้สำหรับช่องทาง Facebook นะคะ
2: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารเรายังมีข่าวมานำเสนอนะครับผมและขอต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับซึ่งก็เป็นการทำวิจัยแล้วก็สำรวจโดยมูลนิธินะครับAlliance of Democracy นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปแล้วก็ประธานองค์กรนี้ตอนปัจจุบันก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เคยเป็นอดีตนะครับเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคือคุณอองเด็กส์ปอกรัสมูซินนะครับเป็นผู้อำนวยการอยู่ผลการสำรวจของเขาออกมาเนี่ยนะครับนำเสนอไปแล้ว2ครั้งนะครับแล้ววันนี้จะนำเสนอในเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันนะครับหัวข้อที่3ของเขาก็คือเรื่องของการที่ไปดูนะครับว่าเรื่องแรกที่นำเสนอไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเขาไปดูเพอร์เซพชันของผู้คนเนี่ยว่ารู้สึกอย่างไรกับฐานทัพของสหรัฐอเมริการู้สึกยังไงกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆที่ได้นำเสนอไปนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันนะครับเรื่องสงครามครับเขาไปดูว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยคนที่ไปได้รับการสำรวจนะครับจากการกระทำจากการทำสำรวจอันนี้ของมูลนิธิเนี่ยเขาไปสำรวจอันนี้ตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับถามว่าทัศนคติต่อสงครามของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยผลสำรวจพบว่าผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มสนับสนุนอิหร่านมากกว่าสหรัฐและจุดที่โดดเด่นก็คือรายงานนี้แสดงให้เห็นความแตกแยกระหว่างโลกตะวันตกกับประเทศส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับก็คือว่าโลกตะวันตกเขาคิดอย่างนึงแต่ว่าโลกส่วนอื่นของโลกเนี่ยเขาคิดอีกอย่างประเทศในกลุ่มตะวันตกเช่นอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางประเทศในลาตินอเมริกาในคนส่วนใหญ่ยังนิยมมีแนวโน้มเอียงไปในทางสหรัฐมากกว่าอิหร่านแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นอย่างเม็กซิโกเนี่ยนะครับคนจำนวนมากแสดงท่าทีที่เอ็นเอียงไปทางอิหร่านแต่ถ้าเมื่อไปดูที่แถบยูเรเซียแอฟริกาแล้วก็คนส่วนอื่นๆของโลกใบนี้นะครับก็จะมองว่ายังไปให้ความสำคัญแล้วก็เห็นว่าอิหร่านเนี่ยทำถูกต้องมากกว่านะครับที่สหรัฐอเมริกาแนวโน้มนี่ยังสะท้อนไปถึงในเรื่องของประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยประเทศส่วนใหญ่ในยูเรเซียและแอฟริกามีท่าทีสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่าส่วนอื่นๆของโลกสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาเองด้วยผู้คนก็ถอยออกจากความรู้สึกว่าชื่นชมอิสราเอลกลายไปให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์นะครับในส่วนเนื้อหานี้เนี่ยคนยังให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์และก็สนับสนุนปาเลสไตน์มากกว่าอิสราเอลนะครับก็เป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวกับเรื่องนี้ส่วนสงครามยูเครนนะครับผู้คนในยุโรปและในอเมริกาก็ยังมองว่ายูเครนทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ส่วนอื่นๆของโลกเขาคิดว่าการกระทำของยูเครนนั้นเป็นการจุดประเด็นปัญหาให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ดูว่าการกระทำที่ยูเครนทำอยู่นั้นเป็นการคุกคามรัสเซียดังนั้นก็เหมือนกับว่าก็ช่วยไม่ได้นะเธอทำตัวเองจะพูดผสมมากก็ไม่ได้แต่ว่าก็บอกว่าเธอก็ทำตัวเองนั่นแหละที่ทำให้ไปอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับรวมทั้งความคิดเห็นแบบนี้ในแอฟริกาในเอเชียมองไปในทิศทางเดียวกันว่ายูเครนไม่ควรที่จะไปเข้าอยู่กับทางฝั่งยุโรปเพราะว่านั่นก็คือการทำลายตัวเองนะครับนี่ก็เป็นรายงานจาก Democracy Perception Index ครับผม
1: มาดูเรื่องหนึ่งที่น่าอิจฉาอย่างมากเลยจากที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีอีแจมองนะได้ออกมาพูดนะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยก็ครบเวลาในการดำรงตำแหน่งเนี่ยฉลอง1ปีนะคะสำหรับการกล่าวในครั้งนี้นะก็มีการพูดถึงทิศทางโปรเจกต์ การลงทุนขนาดใหญ่ด้วยรายได้ที่เขาได้มาจากภาษีอุตสาหกรรมชิปค่ะฟังตัวเลขแล้วนี่ภาษีอย่างเดียวนะจากเรื่องชิปเป็นเม็ดเงินมากมายมหาศาลนะคะ Straits Times รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า South Korea's E marks first year with vow to find new growth engines นะคะคือตอนนี้เนี่ยอยากจะนำภาษีที่ได้จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปมาใช้ในการผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นะด้วยการสร้างการเติบโตใหม่ๆค่ะรายได้ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขจากซัมซุงนะคะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซัมซุงบอกว่าเกาหลีใต้อาจจะได้รับรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70ล้านล้านวอนหรือประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทในปีนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้27ล้านล้านวอนหรือประมาณ 570,000 กว่าล้านบาทในเดือนเมษายนนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็อ้างอิงจากแนวโน้มผลกำไรของบริษัทผู้ผลิตชิปค่ะสำหรับการเพิ่มขึ้นนะอย่างมหาศาลของผลประกอบการกำไรของ Samsung Electronics และ SK Hynix นะคะรวมถึงโบนัสด้วยที่พนักงานได้รับมันก็จุดประเด็นการถกเถียงอย่างมากในเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมันกระจุกอยู่เฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องอุตสาหกรรมชิปอุตสาหกรรม AI เทคโนโลยีและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินดัสทรีต่างๆเหล่านี้นะคะโดยในเดือนนี้ทางรัฐมนตรีที่ดูเรื่องแรงงานในเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศแบ่งปันผลกำไรมากมายมหาศาลที่ได้รับมานะในขณะที่ทางประธานาธิบดีเนี่ยก็บอกว่าจะกระจายเม็ดเงินภาษีตรงนี้เนี่ยไปลงทุนทางด้านต่างๆของประเทศแล้วก็แบ่งปันไปทั่วสังคมค่ะแต่ว่าคุณอีแจมยองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้รายละเอียดนะว่าที่จะเอาภาษีตรงนี้ไปลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างอะไรคือแผนการแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้กำลังทบทวนกลยุทธ์การเติบโตของประเทศแล้วก็เตรียมที่จะเปิดเผยโครงการการลงทุนใหญ่เร็วๆนี้จากภาษีที่ได้จากเรื่องชิปค่ะ
2: ก็เลยว่าภาษีเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรก็ต้องดูให้ดีเลยทีเดียวนะครับว่าถือว่าเป็นงบประมาณแผ่นดินที่สำคัญในเรื่อง
1: อย่างบ้านเราเนี่ยจะมี AI Passport ใช่ไหมที่จะลงทุนมากมายเลยแล้วก็ให้คนไทยบางส่วนสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ได้แต่ที่ต้องทำควบคู่กันไปเนี่ยคือเรื่องการตรวจสอบความโปร่งใสและการติดอาวุธทางด้านความสามารถในการรู้เท่าทันการใช้งาน AI นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคือการลงทุนในการสร้างคนมากกว่าที่จะเอาเงินไปซื้อเทคโนโลยีให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเดียวนะคะ
2: ใช่ถูกต้องมากเลยครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยเอพิโซดที่2ครับ
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning อาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยจะคุยกันเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันเราต้องรู้อะไรบ้างและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรวันนี้เอพิโซด2ท่านพร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วง
3: จาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านดร.ภัยจิต
4: ครับกับสวัสดีคุณศิริคุณสุชาติและแฟนรายการทุกท่านครับ
1: วันนี้นี่ตอน2นะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับ
2: ใช่ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดไปถึงเรื่องที่การที่ทางจีนเขาจะพัฒนาสมาร์ทซิตี้มากกว่า200เมืองนะครับแล้วก็พัฒนากลุ่มเมืองอีก30กลุ่มเมืองรวมทั้งใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าแล้วก็ความได้เปรียบแล้วก็ปัญหากับความขัดแย้งด้วยอะไรต่างๆนี่วันนี้เชิญต่อเลยครับ
4: ครับคือเราย้อนกลับไปตัวองค์ประกอบของแผน15เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ 3-4 ส่วนที่เราควรทราบอันแรกคือเขาจะพัฒนาคุณภาพสูงนะในมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงในยะของมันก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในมิติเชิงคุณภาพนะที่เพิ่มสูงขึ้นไส้ในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดกว้างและการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เขาจะเดินหน้านั่นหมายความว่าจีนเนี่ยจะตลาดใหญ่ขึ้นเติบโตดีขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับองค์ประกอบส่วนที่2ที่สำคัญก็คือจีนจะเดินหน้าผลักดันภาคการบริโภคภายในประเทศในแผน15เขานั่นก็หมายความว่าตลาดภายในประเทศนะครับจะยิ่งเติบโตในระดับที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP หมายว่าถ้า GDP โต 5% นะเพราะก็ตั้งเป้าปีนี้ 4.5-5% ใช่ไหมภาคการบริโภคภายในประเทศก็จะโตมากกว่านั้นอีกงั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็จะเห็นภาพนึงเราเข้าข้างในเราก็จะเห็นภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในแบบนึงส่วนที่3นะผมพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมนะค่อนข้างมากในแผน15คือถูกยกระดับจากระดับที่5ในแผน14ในด้านของความสำคัญนะมาอยู่ระดับที่2เลยนะและส่วนสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่ผมเมื่อกี้คุณสุชาติเกริ่นไปว่าเอ๊เนี่ยเขาจะสร้างสมาร์ทซิตี้ความเป็นเมืองน่าอยู่อะไรต่างๆไอ้เนี้ยซ่อนอยู่นะในสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทีนี้พอถอดรหัสออกมาสิ่งที่เราจะต้องมองคือเอ๊แสดงว่าจีนเนี่ยนะเติบโตมากขึ้นและจะกลายเป็นตลาดระดับกลางนะครับที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับตอนที่เขาฉลองตัวบอกขจัดปัญหาความยากจนหมดสิ้นจากแผ่นดินจีนในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคนชั้นกลาง400ล้านคนนะครับแต่เขามองเป้าออกไปเนี่ยนะจนถึงปี2035เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น800ล้านคนนะครับเพราะนั้นเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวขนาดเศรษฐกิจที่เดิมอยู่15ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมา20ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็น30ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2035ถูกไหมอันนี้ทิศทางการเติบโตเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้ตลาดนี้ฝากอนาคตไว้ได้แต่ไส้ในที่สำคัญยิ่งกว่าคือจีนเนี่ยเวลาบอกว่ามีแผนแบบนี้มีแนวทางแบบนี้เขาดำเนินมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องภาคการบริโภคภายในประเทศมีสองเรื่องนะสองแคมเปญสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนนะดำเนินการมานะครับนับแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Shopping in China 2026นะครับอันนี้ก็เป็นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้คนออกมาช้อปปิ้งแต่ที่น่าสนใจคือเขาทำแคมเปญอยู่อันหนึ่งครับเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าเป็น Export to China แล้วกันคือเพื่อจะจูงใจกระตุ้นให้คนเนี่ยนะมาส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนให้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนนี้ความสำคัญเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนนะทำแคมเปญลักษณะแบบนี
2: ้รู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับเพราะมีประเทศอื่นเนี่ยพยายามที่จะกีดกันที่ไม่ให้คนไม่ให้เราเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามามากเรามีจัดพยายามจะส่งออกแต่นี้สนับสนุนให้คนส่งเข้ามาในเมืองจีนนะฮะ
4: เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจีนเนี่ยเกินดุลการค้าประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ย32ปีต่อเนื่องครับคือตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมาเนี่ยเขาเริ่มเกินดุลการค้าประเทศอื่นแล้วก็ตายระดับสูงขึ้นนะครับตอนก่อนโควิดเนี่ยก็ไปแช่อยู่ประมาณ 4-5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับแล้วคนก็บอกว่าโควิดมาจีนเสร็จละการเกินดุลการค้าคงลดลงปรากฏว่าด้วยสรรพกำลัง ความพร้อมความสามารถในการแข่งขันเขาเกินดุลการค้าเมื่อปีที่แล้วทะลุไปถึงประมาณ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะตรงเนี้ยจีนก็เลยมองว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนนะเพราะจีนเกินดุลการค้าคนอื่นอย่างเดียวจีนเลยบอกว่าต้องปรับสมดุลทำยังไงที่การเกินดุลเหล่านี้จะปรับสู่สภาวะที่มันเหมาะสมเพราะจีนไม่ได้ตั้งเป้าการค้ากับประเทศอื่นๆเพื่อการเกินดุลการค้าแต่อยากประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระหว่างกันและแน่นอนในมิติของจะเรียกว่ารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในขณะนี้ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างนี้จีนก็ไม่อยากเสียเพื่อนคือเอาแต่เกินดุลคนอื่นคนอื่นก็อาจจะ
3: ทีนี้แล้วอย่างที่พอเอ็กซ์พอร์ตไปหน้าอย่างนี้ครับอาจารย์เราจะ
4: ต้องประโยชน์ยังไงฮัลโหลฮัลโหล
1: ค่ะสัญญาณพี่ต้นเหมือนขาดหายไปนะคะ
4: ครับตอนนี้ถามว่าเราจะประโยชน์ยังไงแน่นอนว่าในการดำเนินแคมเปญ Export to China เนี่ยจีนเขาก็จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเช่นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้านะการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านะจากสินค้าเป้าหมายของเขานะจากต่างประเทศการจัดแสดงสินค้าระดับภูมิภาคนะแต่เป็นงานแสดงสินค้าคุณภาพสูงนะครับมุ่งเน้นการเจรจาการค้าด้วยต่างหรือการให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวออนไลน์นะตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซตัวต่างๆนี้รวมไปถึงการกำหนดเขตนำเข้าพิเศษที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะดำเนินการในอนาคตลักษณะแบบนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำยังไงประเทศไทยเราเนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยนะจะมีความพร้อมนะครับเราชอบถามว่าเอ๊ะเวลาเป็นแผน15เนี่ยมันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทายหรือวิกฤตของเรานะครับคือถ้าเราเตรียมพร้อมดีนะไอ้เนี่ยคือโอกาสแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไม่ดีนะเราก็จะสูญเสียโอกาสและที่สำคัญยิ่งกว่าคือประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน67ประเทศคือเราเป็นประเทศตัวแทนของภูมิภาคอาเซียนนะภายใต้แคมเปญ Export to China เพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสเนี้ยให้ดีนี่ถามว่าเราต้องทำยังไงบ้างแน่นอนภาคเอกชนนะเราเห็นตลาดเขาเนี่ยเติบโตเราเห็นคนเนี่ยของเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเราก็เราบอกว่าเรากำลังจะค้าขายกับกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นแล้วสูงขึ้นทุกวันว่าง่ายเพราะเศรษฐกิจเขาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพแล้วเราวางแผนการพัฒนาสินค้าของเราได้เลยเพราะฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าแพคเกจจิ้งไปจนถึงเรื่องของแบรนดิ้งหรือแม้กระทั่งการใช้พวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะเรื่อง GI เรื่องต่างๆบ้านเรานะงัดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์เพราะคนจีนเดี๋ยวนี้ซื้อสินค้าต่างๆเหล่านี้ด้วยอารมณ์นะอะไรโดนใจเขาเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยสำคัญอะไรโดนใจเขายอมจ่ายตังค์ซื้อหาสินค้าเหล่านั้นนะครับสองเราต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันเพราะตลาดจีนเนี่ยใหญ่แต่ระดับการแข่งขันเขาก็สูงนะครับทั้งผู้ประกอบการภายในทั้งสินค้าจากทั่วโลกที่อยากจะไปขอแบ่งเค้กตลาดจีนดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเราให้มันดีพัฒนาความสามารถในการแข่งขันว่าง่ายต้องเอาทั้งถูกและดีนะครับเข้าไปแข่งลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องเข้ามีบทบาทในการดำเนินการเรื่องแบบนี้นโยบายหรือมาตรการอะไรต่างๆบางอย่างอย่างเช่นเราคุยเรื่องของการสร้างแบรนด์เมื่อสักครู่นี้มันต้องทำต่อเนื่องใช่ไหมสร้างแบรนด์มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวนะจะต้องใช้เวลา3ปี5ปีทำยังไงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการดำเนินการในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบเพื่อท้ายที่สุดมันจะได้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ผมเนี่ยมีแนวคิดว่าบางทีผู้ประกอบการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีความต้องการอะไรที่แตกต่างกันนะครับมาตรการของภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมก็อาจจะต้องซอยย่อยที่แตกต่างกันและโกยผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จัดสัมมนาทีแล้วก็หายไปนะทำยังไงที่เราจะเห็นผู้ประกอบการเหล่านี้ขยับและยกสถานะตัวเองอย่างต่อเนื่องในตลาดเป้าหมายอย่างกรณีนี้เราก็พูดถึงตลาดจีนนะครับสินค้าต่างๆที่เรามีศักยภาพเนี่ยเราพูดถึงสินค้าเกษตรเราแน่นอน นะครับอาหารเครื่องดื่มอะไรที่แปรรูปแต่เราไม่ได้เราดูกว้างๆไม่ได้เราจะต้องมองเซกเมนต์ย่อยลงไปว่าตลาดเหล่านี้นะมีลักษณะที่แยกย่อยอย่างไรเช่นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วกันนะเขาผู้สูงอายุเขามี300ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ10ล้านคนนะครับจากนี้ไปนั่นหมายความว่าตลาดจะเติบโตไปเรื่อยๆนะหรือไม่ใช่เฉพาะอาหารคนอย่างเดียวอาหารสัตว์นะจีนเดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเต็มไปหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ง่ายนะครับเขาก็ต้องบริโภคแล้วไม่ใช่อาหารอย่างเดียวด้วยนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแอคเซสซอรีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นนะบางทีเขาใส่เสื้อผ้าแล้วก็แพงกว่าคนอี
1: กกลายเป็นลูกไปแล้วนะคะนิยมมีแทนลูกท่ามกลางความกดดันทางเศรษฐกิจ
4: เห็นที่เมืองไทยเนี่ยก็ด้วยง่ายแรงมากเลยที่เมืองจีนนะครับคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีตังค์นะเฉพาะฉีดยาเฉพาะดูแลเรื่องต่างๆนะปีละเป็นหมื่นหยวนนะครับหมื่นหยวนก็ 50,000 บาทแล้วอ่ะบ้านเราเลี้ยงข้างบ้านใช่มั้ยที่นู่นเนี่ยเค้าเลี้ยงในบ้านนะครับลักษณะตรงเนี้ยก็แสดงว่าตลาดมีความสำคัญนะครับบริการที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันนะครับในการดูแลรักษานะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นรถไฟได้นะเนี่ยบริการสาธารณะเขายังต้องปรับตัวเข้ากับกระแสต่างๆเหล่านี้เอ๊ะเราเนี่ยจะเข้าไปเอาประโยชน์อย่างเงี้ยได้เพิ่มมากขึ้นยังไงเราดังเรื่องสปาใช่ไหมผลิตภัณฑ์สปาของเราเอ๊ะรัฐจะสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าไปนะอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นยังไงช่องทางที่ขายนะหรือร้านผลิตภัณฑ์สปาบางทีสปาของหลายๆแห่งนะอาจจะเป็นทั้งจีนหรือต่างชาติลงทุนบางทีเขาไม่มีผลิตภัณฑ์สปาดีๆแต่ผลิตภัณฑ์สปาของเราเนี่ยขายได้หมายว่ามีจุดขายนะครับพอไปใส่ปุ๊บโอ้สปาไทยดังนวดแผนไทยดังใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปด้วยนะครับหรือเราอาจจะดึงเขามานะทำ medical tourism เพราะว่าบ้านเรารักษาพยาบาลนะเก่งดีซึ่งก็ต้องระวังนะจีนพัฒนาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะครับไม่งั้นอีกสักพักเขาจะแซงเราเดี๋ยวมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ครับ
1: ค่ะท่านดร.ภัยจิตคะถามมีเวลาสัก1นาทีนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่า อยากจะให้ภาครัฐไทยเนี่ยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากที่ผู้ประกอบการต้องดูเรื่องตลาดเรื่อง marketing เองแล้วเนี่ยเสนอแนะอย่างไรบ้างคะ30วินาทีค่ะเชิญค่ะ
4: ถ้าในมิติเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยผมคิดว่าต้องพัฒนาไปในเชิงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับกระจายในเรื่องช่องทางให้มีความเหมาะสมเช่นออฟไลน์ออนไลน์จะแบ่งกันยังไงนะครับเพราะวันนี้ตลาดในส่วนของออนไลน์ในเมืองจีนมันเติบโตในระดับที่สูงแต่ขณะเดียวกันถ้าไปออฟไลน์วันนี้เนี่ยความเจริญของเขาความมั่งคั่งของเขามันกระจายตัวลงไปสู่เมืองรองระดับ3ระดับ4ซึ่งเราจะเห็นช่องทางจะจำหน่ายนะดังๆนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเช่นพังตงหลายหลิงซื่อเหินหมาเหินหมางนะครับฮอตแม็กซ์อะไรต่างๆพวกนี้ลักษณะแบบนี้ทำยังไงที่เราจะเข้าผลักดันผู้ประกอบการเราเพื่อเข้าสู่ช่องทางเหล่านั้นหรือภาครัฐออกหน้าจัดกิจกรรมอย่างที่เขาต้องการจะทำภายใต้แคมเปญ Export to China แบบนั้นเนี
1: ่
4: ยให้เกิดขึ้นมาทำสำหรับสินค้าไทยแต่การจะทำแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าหลังบ้านเราต้องเตรียมความพร้อมผมเนี่ยยังมองว่าอีกระยะหนึ่งเนี่ยความสุขงอมของตลาดจีนเนี่ยมันจะลงสู่แม้กระทั่งชนบทเพราะวันนี้เขาโกยคนน่ะคนหนุ่มสาวของเขาเนี่ยลงสู่ชนบทแล้วพอคนหนุ่มสาวลงเขาก็บอกว่าอยากได้โรงเรียนดีๆครูบาอาจารย์ก็ลงไปอยากได้การสาธารณสุขดีๆแค่พยาบาลลงไป
1: โอกาสมาแล้วผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นที่จะไปต่อได้นะคะเช้านี้ขอบพระคุณดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะพร้อมกันนี้เราสองคนค่ะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับคงต้องมาต่อกันสวัสดีครับ
1: ขอบพระค
3: ุ
1: ณค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะเทนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยผ่านช่องทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถรับชมรับฟังกันได้ทั่วโลกเลยค่ะวันนี้ยังขอเริ่มต้นในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569ค่ะระหว่าง 13-14 มิถุนายนที่อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งก็เป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงเล่นกีฬารอบนี้ก็คือเป็นไตรกีฬาด้วยที่จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะปิติพระราชินีทรงแข่งขันไตรกีฬาชวนประชาชนถวายกำลังใจ14มิถุนายนพระราชินีทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ14มิถุนายนณอ่าวดงตาลสัตหีบสมาคมกีฬาทางน้ำเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จถวายกำลังใจค่ะ
0: ไตรกีฬานี้ต้องเริ่มจากว่ายน้ำก่อนเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปั่นจักรยานแล้วก็ต่อด้วยวิ่งมาราธอนนะครับเรื่องของพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของทุกฉบับวันนี้ครับเป็นประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการก็มอบหมายให้กับคุณเอกนิติธรพาสนะครับสั่งทบทวนแล้วก็ออกมาชี้แจงกับประชาชนในเรื่องนี้นะครับโดยนายเอกนิติธรพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์ว่านายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังรับฟังความเห็นของสังคมครับจึงขอเน้นย้ำว่าเราให้ความเป็นธรรมพร้อมเน้นย้ำหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจุดประสงค์ต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนที่ไม่มีใครดูแลและไม่มีสิทธิ์ใดๆซึ่งเราไม่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มาเป็นเวลานานแล้วมีข้อร้องเรียนมากมายว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน 13.2 ล้านคนมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงและก็คนที่ไม่ได้เดือดร้อนซึ่งรัฐบาลอยากให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ไปช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริงๆที่อาจจะตกหล่นตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนครับส่วนเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่มีลูกดูแลแล้วโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ว่าในความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันครับจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดจะมีลูกบางคนไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงแต่ว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรามีความเป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้อาจจะถูกกระทบได้นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ไปทบทวนโดยมีคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำหน้าที่พิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกแอบอ้างสิทธิ์เอาไปใช้ทำให้ต้องขาดสิทธิ์ตรงนี้ยืนยันว่ารัฐบาลฟังเสียงของสังคมและเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนครับจึงได้ดำเนินการทบทวนส่วนนี้โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีทั้งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็ไทยโพสต์นะครับไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่บอกอย่างนี้เลยครับว่าเอกนิติรับทบทวนใหม่เกณฑ์ตัดสิทธิ์คนจนลูกหักภาษีอุปการะพ่อแม่นะครับส่วนไทยโพสต์นะครับบอกว่าทบทวนบัตรคนจนหรือเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ประชาชนชงสอบ 1.8 หมื่นล้านอนุทินฟังเสียงวิจารณ์สั่งเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรคนจนปมปล่อยลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ขุนคลังบอกให้คณะกรรมการประชารัฐพิจารณาเร็วที่สุดคาดเสร็จ11มิถุนายนนี้สิริกัญญาบอกนายกสั่งชะอาไม่ชัดเดี๋ยวปีหน้ามีปัญหาอีกต้องรื้อมติครม.ใหม่แก้เกณฑ์เข้มทั้งเรื่องหนี้สินและรถยนต์ด้วยพร้อมไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินระงับบัตรคนจนซัดรัฐบาลทั้งแตกโยกเงินกู้มาใช้ในโครงการผิดวัตถุประสงค์ทางที่มีงบประมาณปกติก็เป็นรายละเอียดที่ไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับแล้วก็พาดหัวต่อด้วยนะครับว่าบุรีรัมย์พบคุณยาย91ปีเลี้ยงลูกพิการ4คนไร้บัตรไทยช่วยไทยพลัสยังคึกกว่า 300,000 รายใช้จ่ายครบพันแล้วครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งกระทรวงการคลังเองนะคะก็มีรายงานค่ะว่านายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะในฐานะโฆษกค่ะก็ระบุว่าเตรียมจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม11มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์นะคะกรณีนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งยืนยันว่าจะทำให้ได้รับข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและจะประกาศผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะในขณะที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ค่ะเมื่อไปสอบถามนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของร้านค้าโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์แบบนี้เนื่องจากว่าผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนมากได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าทราบข่าวการทบทวนสิทธิ์เช่นกันนะคะก็ไม่อยากให้มีการตัดสิทธิ์คนที่เคยได้รับสิทธิ์มาโดยตลอดเนื่องจากบัตรแบบนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้ขณะที่ชาวเชียงใหม่เองก็มีความเห็นว่าการคัดกรองคนยากจนกับคนอยากจนนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่ก็ต้องมีวิธีที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะคลังรับลูกนายกถกด่วนบัตรคนจนหลุดสิทธิ์ส่งไทยช่วยไทยได้รับเงิน2เดือนให้เสร็จในกรกฎาคมสุกี้ตีน้อยปิด3สาขารีโนเวทดิ้นสู้คลังรับลูกนายกเตรียมนัดประชุมด่วนหรือเกณฑ์คัดบัตรคนจนหลังสังคมดราม่าเดือดย้ำต้องจบก่อน17กรกฎาคมคัดคนจนไม่จริงออกพร้อมดึงคนที่หลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย2เดือนย้ำยังไม่ตัดสิทธิ์ใครสุกี้ตีน้อยอ่วมพิษไทยช่วยไทยฉุดยอดขายวูบสั่งปิดปรับปรุงชั่วคราว3สาขานักวิชาการหนุนคลางปรับเกณฑ์คัดกรองคนจนหลังยอดคนจนสูงเกินจริง3เท่าตัวค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งของผู้จัดการรายวันนะคะสั่งเลิกตัดสิทธิ์บัตรคนจนซัดใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์เอกนิติขานรับข้อสั่งการนายกสั่งทบทวนปมตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธิ์ในค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนภาษียันฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมดึงมหาดไทยเร่งปูพรมค้นหาคนเดือดร้อนตัวจริงที่ตกหล่น 4-21 มิถุนายนนี้สิริกัญญาสัตว์รัฐบาลทั้งแตกจ่ายบัตรคนจนผิดวัตถุประสงค์ชี้ยื่นผู้ตรวจการส่งสารปกครองตรวจสอบมติครม.ใช้เงินกู้10,000 กว่าล้านบาทอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกอาจขัดวัตถุประสงค์พ.ร.ก.กู้เงินค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนเวียดนามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้

0: คม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับก็นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3ด้วยนะครับระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและก็ภาคเอกชนครับเพื่อสานต่อความร่วมมือทุกมิตินะครับโดยชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติสารสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างพรรคการเมืองมุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมของสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเยี่ยมคารวะในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการหารือครับว่านายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้โดยทั้งสองเห็นต่างตรงกันว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแท้จริงแล้วยาวนานกว่า50ปีและประเทศไทยยังเคยเป็นที่พำนักของประธานโฮจิมินห์และก็มีอนุสรณ์สถานของประธานโฮจิมินห์ถึง3แห่งรวมถึงมีคนเวียดนามมาตั้งรกรากในไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสะพานเชื่อม2ประเทศให้ยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายยินดีนะครับในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและก็แลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างการอาทิการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเวียดนามซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกตั้งเพิ่มในส่วนของตำแหน่งที่ว่างลงนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้มีอยู่ในไทยโพสต์นะครับไทยเวียดนามร่วมมือทุกด้านเติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะบินเวียดนามร่วมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมพบเอกชนไทยในเวียดนามชูแนวคิดเติบโตไปด้วยกันประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2ประเทศก่อนเป็นสักขีพยาน MOU 2ฉบับนายก2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หารือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเชื่อมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับฝ่ายนิติบัญญัติและพรรคการเมืองครับ
5: ขณะที่ฝั่งเอกชนนะคะอย่างประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามก็ชื่นชมวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีค่ะที่นำคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจฝ่ายความมั่นคงเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เคยเดินทางมาเยือนเวียดนามรวมไปถึงการพบปะหารือกับเอกชนไทยในเวียดนามค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเวียดนามซึ่งก็มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งรัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้รัฐบาลไทยนั้นสามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนะคะในแนวหน้าค่ะนายกนำทัพเยือนฮานอย2ชาติชื่นมื่นตั้งวงถกเอกชนไทยลั่นต้องเต เติบโตไปด้วยกันนายกอนุทินนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมภาคเอกชนไทยบินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการชูศักยภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เน้นเติบโตไปด้วยการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจชาติอาเซียนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีของไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตรวจแถวทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะส่วนอีกภาพของมติชนเป็นภาพวางพวงมาลาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีภริยาและคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะ
4: ไทยลาวไทยเวียดนามนี่ชื่นมื่นนะครับเราสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่อีกประเทศหนึ่งเตรียมจะตัดสัมพันธ์แล้วครับเมื่อวานนี้สวไปเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยเพื่อนสวจำนวนหนึ่งครับแถลงเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาระดับรัฐสภาโดยยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนโดยบอกว่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประธานสภาครับตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาในระดับรัฐสภาโดยการยกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชารัฐสภาเนื่องจากภัยการสู้รบตามแนวชายแดนชะลอปรับลดหรือว่างดงบประมาณช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาในระยะเร่งด่วนได้แต่ตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการเรียนฟรี15ปีสำหรับเด็กกัมพูชาที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย2ยกเลิกโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับ541คนเฉพาะเด็กกัมพูชาซึ่งขณะนี้นักเรียนดังกล่าวไม่ได้เดินทางเข้ามาเรียนในโรงเรียนในประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าด่านปิดนะครับ3ชะลอความช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่นๆเว้นแต่ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้ทำต่อไปไม่ส่งชุดนักเรียนทุนกลับแล้วก็ให้เรียนจนจบตามหลักมนุษยธรรมแต่งดสนับสนุนโครงการอื่นๆเช่นโครงการหลักภายใต้ความร่วมมือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ4งดกิจกรรม Thailand Education and Job Fair 5ยกเลิกโครงการทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆที่ทางรัฐสภาโดยสวยื่นให้มีการตัดสัมพันธ์นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวในไทยโพสต์นะครับอีกข้อความอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าสวเรียกร้องรัฐสภาไทยตัดสัมพันธ์กัมพูชายกเลิกกลุ่มมิตรภาพไทยกัมพูชางดให้การช่วยเหลือทุกด้านทั้งการศึกษาสาธารณสุขจนกว่าสถานการณ์สองประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติเหตุเขมรไม่เคยจริงใจไม่สำนึกผิดซ้ำร้ายชายแดนยังตึงเครียดอีกกองทัพไทยมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะรอบนี้ไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่การใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายครับ
5: มากันที่เรื่องของเขากระโดงค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะจี้พักถอนโฉนดเขากระโดงที่ดินตะแบงคดียังไม่สิ้นสุดทวีสอดส่องย้ำคำพิพากษาศาลชัดที่ดินเขากระโดงเป็นของรฟท.เรียกร้องรัฐเร่งเพิกถอนโฉนดย้ำคำพิพากษาศาลปกครองกลางระบุการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินโดยตรงไม่จำเป็นต้องให้การรถไฟไปฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นรายแปลงด้านกรมที่ดินแจงปมเขากระโดงย้ำดำเนินการตามคำพิพากษาแล้วชี้คดียังไม่สิ้นสุดค่ะส่วนอีกรอบนึงค่ะบีไทย AI พาสปอร์ตตั้งข้อสงสัยจะซื้อถึงเงินทอนแนนฟังความคิดเห็น11มิถุนายนศึกเดือดกลางวุฒิสภานันทนาไล่บี้โครงการไทย AIพาสปอร์ตวงเงิน 1.621 ล้านบาทค่ะตั้ง9ข้อสงสัยตั้งแต่ที่มาการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงข้อคอรหาที่มีเงินทอนพร้อมชี้อาจจะเป็นการใช้งบภาษีศูนย์เปล่าขณะที่รัฐมนตรีช่วยแนนโต้ทันควันซัดคำถามบางประการไม่ควรออกจากปากสมาชิกยืนยันออกโครงการโปร่งใสทำถูกต้องทุกขั้นตอนพร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็น11มิถุนายนนี้ขณะที่วิกเรียงรีบขอโทษแทนหลังปล่อยให้มีการใช้ถ้อยคำเสียดสีในห้องประชุมค่ะ
4: เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สมัครก็หาเสียงกันเข้มเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของกรรมการกกต.ตอนนี้กำลังจับตาเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพัทยาครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนครับว่าภาพรวมการสืบสวนสอบสวนไม่ได้มีความหนักใจเนื่องจากสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของกรุงเทพมีประ ประมาณ40กว่าเรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับกกต.ได้วางมาตรการป้องปรามเชิงรุกโดยประสานงานความร่วมมือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อตรวจสอบการเบิกถอนเงินมากผิดปกติเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามแล้วก็สำหรับงานสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้นะครับเราเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเพราะว่าตอนนี้นะครับพบว่าในส่วนของกทม.มีประมาณ40กว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของพัทยาก็มีปัญหาร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกเงินผิดปกติในช่วงดังกล่าวนี้นะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับในข่าวสดครับกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนชัดชาติชูเรื่องหาเสียงศิลปะชูสื่อหาเสียงศิลปะกกต.จับตาเบิกเงินผิดปกติพื้นที่กรุงเทพพัทยาอนุชาดันเพิ่มสวนแก้ขยะล้นปรับภูมิทัศน์เมืองชัดชาติชูสื่อหาเสียงศิลปะครับ
5: ขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไปร้องแล้วนะคะก็คือพี่ศรีค่ะศรีสุวรรณจันยานะคะก็ไปร้องบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติเกี่ยวกับเรื่องของอากงเนี่ยแหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะอากงงานงอกพี่ศรีบุกยื่นปปช.สอบโยงชัดชาติศรีสุวรรณบุกร้องปปช.สอบชัดชาติละเว้นให้อากงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกทม.พร้อมเรียก2นักการเมืองและหลักฐานสอบเพิ่มค่ะส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังคงคึกคักเช่นเดิมค่ะในแนวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะและคณะผู้บริหารพรรคไปที่สวนลุมพินีตั้งแต่เช้าก็ไปหาเสียงกับประชาชนที่มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไปพบปะประชาชนที่ตลาดอากงซอยเจริญพัฒนา7เขตคลอง3วาด้วยนะคะก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะส่วนประเด็นของไทย AI เมื่อสักครู่นี้อ่านไป 1.621 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่ผิดนะแต่ว่าทางหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันค่ะบอกว่าวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของมิลาไปร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับผวาเพื่อนของกลุ่มเสือดุสิตนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับมิราร้องตำรวจล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับนะครับมิราร้องตำรวจไซเบอร์ล่าคนปล่อยซื้อขายคลิปลับผวากลุ่มเพื่อนเสือดุสิตทักมากดดันด่าทอด้านตำรวจเตรียมเช็คเส้นทางเผยแพร่เตือนแชร์ต่อเสี่ยงคุก5ปีครับ
2: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของส.ส.กมลศักดิ์นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะนักการเมืองใหญ่เอี่ยวยิงกมลศักดิ์ทนายมุสลิมจี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษทนายมุสลิมพรรคประชาชาติจี้อัยการสอบเชิงลึกตัวละครใหม่กับเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีลอบยิงส.ส.กมลศักดิ์ค่ะ
1: มีเรื่องของหึงโหดฆ่าดาว TikTok นะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยครับเป็นภาพกู้ภัยเก็บศพนายสุทัศน์ฟอดสูงเงินฟอดสูงเนินนะครับกิ๊กหนุ่มหึงโหดยิงตัวตายในความผิดคารถกระบะในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลังลวงยิงทิ้งนางสาวจุฬาภรณ์รังกาทรงหรือว่าป้อนข้าวสาวพีทีเด็กปั๊มสาวดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตที่อำเภอเมืองสระบุรีนะครับก็มีภาพตอนที่ทั้งคู่ยังหวานชื่นกันอยู่ด้วยนะครับก่อนที่ฝ่ายหญิงจะกลับไปคืน

ดีกับสามีเก่าแล้วก็มีปมเหตุสลดเกิดขึ้นนี่แหละครับพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าดาว TikTok ดังป้อนข้าวสาวพีทีกิ๊กลวงยิงทิ้งจ่อขมับดับ2ศพแฉปมลั่น

0: หรือจะก่อเหตุร้ายและรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับคาสนามบินสุวรรณภูมิเผยแก๊งนี้สุดอันตรายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ NTT หลอกผ่านโทรศัพท์3ชั้นหลอกข้อมูลเหยื่อปลอมเป็นอัยการและตำรวจข่มขู่ให้โอนเงินตรวจสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจสั่งเพิกถอนที่พำนักส่งกลับญี่ปุ่นค่ะ
1: มีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดฉากวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับก็คืออีก2วันแต่ว่าไทยเรายังไม่ได้มีคนซื้อลิขสิทธิ์เพื่อจะถ่ายทอดในประเทศไทยเลยนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่า Did you know เปิดฉาก World Cup 2026ฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกำลังจะรูดม่านเปิดฉากขึ้นแล้วในวันที่11มิถุนายนนี้โดยล่าสุดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในประเทศไทยครับ
0: หรือวัดดังรุกป่าจังหวัดเลยแมีแม่ชีต่างชาติอื้อค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประสานกรมป่าไม้ดีเดย์ลุยล้างบางวัดดังพื้นที่จังหวัดเลยบุกรุกป่ากว่า700กว่าไร่ทวงคืนผืนป่าสงวนค่ะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะ
1: และมีประเด็นเรื่องของอิสราเอลและอิหร่านยังยิงกันนัวเลยนะครับโดยเฉพาะยิงขีปนาวุธข้ามประเทศรอบใหม่นะครับหลังจากการเจรจายุติการหยุดยิงมีผลไปตั้งแต่เมษายนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายยิงกันอีกครั้งหนึ่งครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิวอิหร่านซัดกันนัวศึกรอบใหม่ยิงขีปนาวุธใส่เป้าทหารทรัมป์ปรามห่วงกระทบดิวสันติภาพครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ค่ะโดยพบว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ32รายนะคะขออภัยค่ะบาดเจ็บ200รายผู้เสียชีวิต32รายจากแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ค่ะ
1: สานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ครับปีที่4จังหวัดปัตตานีเติมโอกาสการมองเห็นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ปีที่4โดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่าห้างแว่นท็อปเจริญครับดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือที่มีการลงนามตั้งแต่ปี2566ถึง2570ตั้งเป้าให้บริการไม่น้อยกว่า 10,000 คนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและอำเภอจันนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาภายในงานมีการมอบแว่นตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นแล้วก็ประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนถึงความห่วงใยของทุกภาคส่วนที่ผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสการมองเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสายตาพร้อมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำรงชีวิตในระยะยาวอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโชว์เล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามกระชับมิตรภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติโดยประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไทยและเวียดนามต่างมีความมุ่งหวังและมีความกังวลคล้ายกันคือต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงหนึ่งมีการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีเวียดนามเพลงสบายสบายและนายกลองเล่นเครื่องดนตรีขนาดจำลองเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามคล้ายระนาดไทยซึ่งในงานก็เล่นเพลงสบายสบายด้วยกองทัพเรือสกัดยาบ้าล็อตใหญ่ริมโขงเกือบ2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหา3รายในพื้นที่จังหวัดหนองคายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเย็นวานนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน5กระสอบรวมประมาณ1ล้าน9แสนเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยนายสุทธิราชแดงสกุลนายอภิสิทธิ์ศรีไพรและนายธนากรคึดนอกพร้อมตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันนอกจากนี้นรข.ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือก

0: างกทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
2: จริง
1: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
2: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถสร้างราย
3: เพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สาระกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: กรมการจัดหางานก้าวสู่เทคโนโลยีทันสมัยสะดวกรวดเร็วกับระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ e-work permit การยื่นขอใบอนุญาตทำงานการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานการยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนนายจ้างการยื่นขอรับใบแทนอนุญาตทำงานการขอคืนหลักประกันการขอคืนค่าธรรมเนียมทำเองได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่ลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินพิมพ์ใบนัดหมายออนไลน์พร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ที่ศูนย์บริการที่นัดหมายตามวันเวลาสอบถามโทร054-716-075-6 ต่อ103 Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
7: ทราบหรือยังครับว่าผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถใช้สิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทุกแห่งหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอก็ได้ครับสุขภาพดีใช้สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ประกันตนอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีกันด้วยนะครับสอบถามโทร054-719-585 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่านและสาขาปัว
8: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
9: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลักออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
10: ร้านน้ำตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร054-050-154บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
11: เป
6: ปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้า Omoda NJ Cool ติดโชว์รูม Ion นั่น JQ5 EV 589,000 บาท JQ45 649,000 บาท JQ6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม065 935 2445
11: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: M-Cord Radio นาน
13: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับคุณผู้ฟัง Good Morning Tuesday สวัสดีเช้าวันอังคารวันนี้อากาศเย็นสบายชุ่มฉ่ำเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับผมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเช้านี้ 8:00 น.กับอีก25นาทีอุณหภูมิอยู่ที่27องศากำลังเย็นกำลังสบายเลยเนาะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของนิจอ้นนะครับเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิม 8:00 นนิดๆ 8:00 นหน่อยๆเรามีนัดมาฟังเพลงกันที่นี่นะครับ FM 92อสมทนานของเราคุณผู้ฟังอยู่กับนิจอ้นคนดีคนเดิมอยู่ดูแลทุกท่านเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเช้า 8:00 นเช้าเป็นต้นไปจนถึงช่วง 11:00 นเลยนะครับได้ว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงลูกทุ่ง3ชั่วโมงเต็มอิ่ม3ชั่วโมงจุกๆไปเลยนะฮะที่นี่บ้าน FM 92ออนสมทนานของเรานะครับคุณผู้ฟังได้เสียงกันแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมที่จะทักทายพูดคุยกับดีเจอ้นกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของอสมทนานนะครับคุณผู้ฟังเข้าแอป Facebook แล้วก็กดค้นหามาที่เพจของเราค้นหาคำว่าอสมทนานพิมพ์เป็นภาษาไทยก็จะเจอเลยนะครับเข้ามาแล้วขอความกรุณาทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามหรือว่ายอด follower อยู่ที่ 12,000 ท่านแล้วนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนสถานีวิทยุอสมทนานของเรานะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังเลื่อนลงมานิดเดียวครับก็จะเจอกับกระทู้ประจำวันสำหรับแนะนำเพลงคุณผู้ฟังเห็นแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะอีกช่องทางนึงครับใครที่เป็นสายเมามอยโทรมาคุยกับดิจิออนได้นะครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054711550แล้วก็ทาง SMS ที่4221257นะครับเหมือนเดิมทุกบทเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกช่วยกันแนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวดิจอ้นจัดส่งให้ทุกท่านแน่นอนเลยนะครับมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆด้วยกันที่นี่บ้าน FM 92กับดิจอ้นนะครับผมเอาละฮะช่วงนี้เราไปแวะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook กันหน่อยไปดูซิว่าเช้าวันนี้มีท่านไหนทักทายกันเข้ามาแล้วบ้างนะครับทักทายคุณแม่บุษกรด้วยจ้าเอเมนแรกสวัสดีดีเจทุกคนสวัสดีคุณข้าวหอมสวัสดี FC อสมทนานทุกท่านค่ะ Good Morning Tuesday สวัสดีเช้าวันอังคารครับคุณแม่ทักทายคุณลุงพี่บุญชัยด้วยในภาวะเศรษฐกิจเชกเช่นนี้จงอยู่ให้ง่ายกินให้ง่ายแล้วจะสบายตัวหากินยากอยู่มากเรื่องมากถังจะแตกนะจะบอกให้ถูกต้องเลยครับคุณลุงในช่วงนี้ก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสวนไปฮะแล้วก็ทักทายแม่ยวนด้วยน้ำกงเสนียนรายงานตัวขอเพลงเป็นสดทำไมมอบให้กับดิจิอ้นด้วยนะครับแล้วก็ข้าวไม่มีขายมอบให้กับทุกเสียงทุกสายน่าสุดรอได้เลยครับแม่ยวนรอฟังได้เลยทักทายคุณแม่บัวบานด้วยนะครับวันนี้คุณแม่ไปออกกำลังกายหรือเปล่าฮะสวัสดีเจ้าลูกดิจิอ้นและทุกท่านฝนตกอากาศเย็นสบายแม่ขอเพลงนิลันดอนของคุณตายและคุ้นเคยไม่เคยคุ้นสองเพลงนี้จัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับคุณแม่บัวบานบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยนะทักทายแม่แอนด้วยสบายดีนะครับแม่แอนแวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะครับกูดมอร์นิ่งครับผมแล้วก็พี่ใหญ่สุริยาตามมาติดๆบอกว่าสวัสดีครับดิจิอ้นขอเพลงกะฮักคือเก่าบิ๊กไบค์สายลำเพลงนี้ก็จัดส่งให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับผมพอน้องไททันกับน้องไทเติ้ลมาแล้วเช่นเดียวกันบอกว่าขอเพลงสีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายของคุณเบียร์พร้อมพงได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดให้ทักทายพี่ๆจากทางเดย์ยานาด้วยสวัสดีวันอังคารจ้าแวะมาเช็คชื่อวันนี้ขอเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผลงานเพลงของคุณไผ่พงษ์สะทอนมอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะได้เลยครับเดี๋ยวดิจิอ้นจัดส่งให้ทักทายพี่ฝ้ายด้วยไปทำงานหรือยังพี่ฝ้ายสวัสดีค่ะทุกท่านดิจิอ้นทุกท่านคุณผู้ฟังชาวอสมทนานสวัสดียามเช้าครับผมแล้วก็คุณแม่นงคลานสวัสดีเจ้าดิจิโอ้นแม่ขอเพลงปูไข่ไก่หลงก็จักรพันฝากให้กับทุกท่านและปิดท้ายที่ยายบัวสวัสดีจ้าขอเพลงขอบคุณที่หาเจอคุณแม่สิริพรแล้วก็อ้ายบ่แม่นขาวพ่อใหญ่บนแคนมอบให้กับยายแดงพี่ข้าวหอมพี่กระดมหวานและ
FC ทุกคนจ้าได้เลยครับเดี๋ยวทุกท่านที่แนะนำเพลงกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอฟังได้เลยดิจิอ้นจัดส่งให้ทุกท่านแน่นอนเลยนะคะในช่วงแรกนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเรานั่นก็คือโชว์รูมโอมอร่าแอนเจคูน่านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังมีฝ่ายขายแล้วก็ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานมั่นใจได้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังช่องวันนี้รับแคมเปญสุดพิเศษเพียบไม่ว่าจะเป็นโอมอร่า C5 เริ่มต้น 649,000 บาทเจคู5 EV รุ่นนี้ขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับ 589,000 บาทเจคู6 EV 849,000 บาทเจคู6 T EV 1,079,000 บาทและเจคู7เริ่มต้น 799,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถเก่าสามารถนำรถเก่าของท่านมาแลกรถใหม่ให้ราคาที่สูงด้วยนะครับไปแวะกันได้เลยครับที่โชว์รูมโอมอร่าแอนด์เจคูนานแล้วก็รวมไปถึงโชว์รูมไอออนนานด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาผู้จัดการแมปได้เลยครับที่เบอร์โทร0659352445

ผลงานเพลงของน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนะครับผลงานเพลงข้าวไม่มีขายส่งเพลงนี้ไปที่บ้านน้ำโก้งเสนียนด้วยนะครับบทเพลงจากแม่ยวนเจ้าเก่าเจ้าเดิมแนะนำกันเข้ามาแม่ยวนบอกว่ามอบให้กับคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายเลยนะครับดิฉันจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ขออนุญาตแวะขายของกันสักแป๊บหนึ่งครับสำหรับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายใช่ไหมครับคุณผู้ฟังพอเข้าหน้าฝนเนี่ยก็มียุงที่มาพร้อมกับไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคหลายอื่นอีกมากมายเลยนะครับป้องกันได้เบื้องต้นครับทุกท่านเวลาที่คุณผู้ฟังกำลังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะครับต้องบอกว่าเป็นมุ้งรุ่นใหม่โมเดิร์นเลยนะครับคุณผู้ฟังแบบใหม่แล้วก็ดีไซน์สุดเท่ทันสมัยด้วยนะครับไม่ต้องผูก4ด้านเหมือนอย่างเก่าครับคุณผู้ฟังกันยุงและแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาเลยนะครับการใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นระบายอากาศได้ดีแน่นอนไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะครับในส่วนของโครงสร้างครับคุณผู้ฟังผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวยาวไปเลยนะครับและสามารถที่จะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือว่าไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแน่นอนเลยนะครับวันนี้ดิจิออนมีโปรโมชั่นมาฝากครับคุณผู้ฟังทุกท่านกับโปรโมชั่นซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุต1ชิ้นนะครับแถมให้อีก1ชิ้นราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยครับที่หมายเลข021143990 021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

0: ร้านกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร054-178-144 093-115-4159
1: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เปิดใหม่น่านยางพันดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตาลเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันดี
1: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio นาน
8: โดยอ้นสิทธินัทวงศ์สถาน

ผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังซื้อเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะครับท่านใดที่เป็นชาวอีสานนะครับโทรมาบอกหน่อยว่าดิจิโอนานถูกไหมนะฮะซื้อเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายผลงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงษ์นะครับส่งเพลงนี้ให้กับพ่อน้องไททันกับน้องเตเติ้ลด้วยแนะนำกันเข้ามาดิจิโอนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจปุ๋ยใส่ยางพาราฟังทางนี้เลยนะครับปุ๋ยใส่ต้นยางพาราตั้งแต่ยางปลูกใหม่ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดแล้วก็รองก้นหลุมปลูกยางนะครับต้องนี่เลยฮะดิจิโอนขอแนะนำปุ๋ยตาช้างร้อยล้านนั่นนะครับมีโปรโมชั่นประหยัดลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับซื้อ6กระสอบแถมทันที1กระสอบครับซื้อ10กระสอบแถม2กระสอบและซื้อ20กระสอบแถมทันที5กระสอบราคาเพียงกระสอบละ590บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างบิ๊กซีน่านนะครับติดกับมุมไฟแดงเลยนะฮะติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0647924915นะครับแล้วก็0956451559ไปแวะกันได้เลยครับที่ร้านช้างกิจเกษตรน่าน

ร้านโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781144 0931154159

ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นอ้ายไผ่พงษ์สะท้อนส่งเพลงนี้ให้กับพี่ๆจากทางเดยานันด้วยนะครับบอกว่ามอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นผลงานเพลงของพ่อใหญ่ไม้พี่ลมพรก้อนดินริมทางส่งเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอปัวด้วยนะครับผม2ผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้ดิจิออนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องฝากด้วยนะครับสำหรับกอกิจรุ่งเรืองท่านชีตจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีตมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอะลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงทันสมัยเลยนะครับแล้วก็มีแบบรอนให้เลือกหลากหลายเลยนะหลังคาดีหลังคาทนต้องที่กอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีตเท่านั้นนะครับทุกท่านสังเกตร้านสีส้มโดดเด่นเลยนะฮะอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-178-144หรือว่าโทร093-115-4159ครับ

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปั้นไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางและการบินเปิดทางเครื่องบินน้ำเชื่อมอันดามันไร้รอยต่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว

0: ของประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการบินควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอันดามันและเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นสนามบินเพื่อพัฒนาระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์หมายเลข02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIVให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการการจ่ายยาในเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติผบ.ตร.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยย่านพระราม6ส่งทีมเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วงค่ำวานนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70รายในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราว43รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงโดยยารักษาโรคเสียหายไปกับเพลิงได้สั่งการประสานงานให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักสุดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าหลังใดเป็นบ้านต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใดจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัลโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัลโทอีนกลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร
9: ์ Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นาน
10: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ลับมาเติมความสุขกันต่อครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ในช่วงชั่วโมงที่2แล้วนะครับของการฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆในกันที่นี่ครับ FM 92อสมทนานของเราคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับดิจิออนคนดีคนเดิมเช่นเคยอยู่ดูแลคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงไปจนถึงช่วง11โมงเลยนะครับผม3ผลงานเพลงเก่าๆที่เพิ่งเปิดไปนะครับเอาใจสาวน้อยกันหน่อยนะครับสาวน้อยวัย70กว่าแล้วก็วัย90นะฮะผลงานเพลงคนจนที่เธอเมินสายยันสัญญาส่งเพลงนี้ไปให้กับสาวน้อยที่อยู่ทางบ้านหัววิงเหนือด้วยนะครับวัย70กว่านะครับแม่ยายแดงแนะนำกันเข้ามาบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเหมือนเดิมพี่ข้าวหอมแม่ต๋อมคุณแม่พรพิลาศพี่ขนมหวานคุณยายบัวพี่วิชานพี่โกเทนพี่ศักชัยแม่เจียมแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นครับ2ผลงานเพลงจากสาวน้อยวัย90นิดๆนะครับผลงานเพลงจากแม่ใหญ่เย็นแนะนำกันเข้ามาผลงานเพลงรักแท้จากหนุ่มไทยแล้วก็เสียงกลวนจากเกาหลีส่ง3เพลงนี้ให้กับสาวน้อยวัย70กว่าแล้วก็90กว่าด้วยเดี๋ยวจะอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีนี้ครับเราไปแวะทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมทาง Facebook กันหน่อยนะครับทักทายแม่เลี้ยงจุ๋มๆจากทางเวียงสาด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีเจ้านางอ้นพี่จุ๋มขอเพลงยังเหมือนเดิมเสถียรทำมือนะครับแล้วก็ขอแค่รู้ข่าวของคุณต่ายอรทัยเจ้าได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้ทักทายคุณแม่อยู่ดีมีสุขด้วยนะครับโอ้จื่อเป็นงามแต่ละนะครับบอกว่าอสมทขวัญใจแม่เพลงเพราะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่อยู่ดีมีสุขแล้วก็พี่ไฟไฟนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วบอกว่าดิจิออนพี่ไฟขอเพลงนางลอยนางลืมสันติด้วยจ้าแล้วก็คอยน้องที่ช่องเม็กพ่อใหญ่มนแคนได้เลยครับพี่ไฟเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้แล้วก็ปิดท้ายที่คุณแม่สตาร์ฟลายจากทางเวียงสาสวัสดีวันสีชมพูจ้าขอเพลงหนูอยากโดนอุ้มได้เลยครับเดี๋ยวรอฟังได้เลยดิจิออนจัดส่งให้ทุกท่านแน่นอนเลยนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับร้านอูดเคหพันธ์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งทั้งในส่วนของภายนอกภายในงานโครงสร้างกลุ่มปอร์ตแลนด์นะครับเหล็กเส้นโครงหลังคากระเบื้องปูพื้นบุพันหนังไม้ฝาปูนฉาบปูนกรอบอุปกรณ์ตกแต่งระบบไฟยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับทุกท่านนำรถไปขนสินค้าเองสามารถที่จะต่อรองราคาส่วนลดได้อีกด้วยสินค้าต้องบอกว่าครบครันเลยนะเยอะจริงถูกจริงแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกธนาคารด้วยท่านใดสนใจไปแวะกันได้เลยครับที่อูดเคหพันติดม.15บ้านฝ่ายแก่ถนนน่านพะเยานะครับติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0639615614

0: จากแม่เลี้ยงจุ๋มๆแนะนำกันเข้ามาสำหรับยังเหมือนเดิมของคุณเสถียรทำมือนะฮะก่อนหน้านั้นอ้ายบ่แม่นเขาพ่อใหญ่มนแคนแก่นคูนแล้วก็ขอบใจที่หาเจอส่งสองเพลงนี้ให้กับยายบัวด้วยแนะนำกันเข้ามานะครับยายบัวบอกว่ามอบให้กับยายแดงพี่ข้าวหอมพี่ขนมหวานและ FC ทุกคนจ้านิจอนจัดส่งแล้วเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขายของกันหน่อยครับกับอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันเลยนะครับต้องบอกว่าแรงจริงครับทุกท่านด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเลยนะครับไม่ว่าจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยนะครับทุกท่านในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์1990บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อน990บาทและถ้าทุกท่านโทรวันนี้รับเพิ่มทันทีกับกระเป๋าฮาร์ดเคสด้วยมูลค่ากว่า890บาทเลยนะรวมทั้งหมดเป็น 3,870 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันให้ยาวนาน2ปีเต็มๆด้วยนะครับรีบโทรตอนนี้เลยทุกท่านที่หมายเลข026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้ต้องบอกว่าแรงจริงคุ้มจริงและสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยช้าหมดอดนะครับทุกท่านกับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว
1: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
4: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

อูดเคหพันธ์เลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเสาเล็กเส้นเล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์หลายยี่ห้อกลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาดราเชลาสีทาบ้านม้าตีเดียวครบจบกุยางอูดเคหพันธ์ติดหมอพันธ์15ถนนน่านพะเยาโทรศัพท์0639615614

ผลงานเพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับบทเพลงแค่ฝุ่นแล้วก็ก่อนนั้นเป็นบทเพลงลูกกรุงเก่าๆของคุณชรินทร์ นันทนาคอนแสนแสบส่งเพลงนี้ส่งสองเพลงนี้ไปให้กับคุณยาเตือนใจด้วยแนะนำกันเข้ามาดิจิออนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณยายคุณผู้ฟังฮะในช่วงนี้แวะขายของกันอีกสักแป๊บนึงกับเมกาสปอตไลท์ 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าให้ความสว่างที่สูงเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งการชาร์จ1ครั้งเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงด้วยการติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้พร้อมอุปกรณ์แบบครบเซตเลยนะฮะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ซื้อ1แถม1ครับทุกท่านพร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นตากันแดดคละแบบให้อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับขอย้ำว่าราคานี้1,290 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังได้ไปถึง5อย่างเลยนะครับผมสนใจโทรเลยฮะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

การสร้างอาคารต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันมั่นใจตีอุดเคหภัณฑ์เสาเหล็กเส้นและโครงหลังคาปูนซีเมนต์กลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาเชลาสีตาบ้านอุดเคหภัณฑ์ริดหมอพันชิพาถนนน่านพะเยาโทรศัพท์กับ0639615614

0: โทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

งนี้ให้กับพี่ฝ้ายฝ้ายเจ้าเก่าของเราด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงคอยน้องที่ช่องเม็กของพ่อใหญ่มนแคนแก่นคูนนะฮะก่อนหน้านั้นเป็นผลงานเพลงขอแค่รู้ข่าวของคุณต่ายอรทัยส่งเพลงนี้ไปที่เวียงสาด้วยนะครับบทเพลงจ่ายมาเลี้ยงจุ่มๆแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามา2บทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้แวะไขของกันอีกสักแป๊บนึงกับสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะครับใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้านไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยนะเรียกได้ว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ครับทุกท่านกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะครับปกติ 1,990 บาทแต่ถ้าทุกท่านโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มทันทีไปเลยกับ LED Blacklight 1ชิ้น690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690บาทรวมทั้งหมดเป็น 3,370 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะฮะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นขอย้ำนะครับว่า990ราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นสนใจโทรเลยครับที่หมายเลข026660008 026660008สินค้ารับประกันให้1ปีเต็มๆของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับส่งท้ายชั่วโมงที่2กันด้วยผลงานเพลงหนูอยากโดนอุ้มส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่สตาร์ฟลายจากทางเวียงสาด้วย

ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่ 33/82-83 ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550 MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 10:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมทน่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 น. ถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงิน

0: จากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและเร็วยิ่งขึ้นด้านสอทหนุนรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยกรณีรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมว่าสอทเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงในครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นระบบการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจึงต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระการคลังระยะยาวพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งอุทาหรณ์เมาขับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งชนรถข้างทางกวาดร่างสามพ่อแม่ลูกเดินริมถนนหนูน้อยสองขวบสาหัสความคืบหน้าเหตุรถชนคนเดินริมถนนถนนสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเมื่อวานนี้วงจรปิดจับภาพได้ขณะพ่อแม่ลูกจูงมือกันออกจากร้านจำหน่ายลวดเดินมาบนไหล่ทางเพื่อไปขึ้นรถที่จอดไว้แต่จู่ๆรถกระบะสีดำพุ่งมาด้วยความเร็วชนท้ายรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรงแรงอัดทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่และลูกชายวัย2ขวบจนร่างลอยตกกระแทกกองยางในส่วนผู้เป็นพ่อรอดวิดบุดวิดโดยเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยเร่งการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่วนแม่เด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและมีบาดแผลตามใบหน้าผู้ก่อเหตุคือนายเดชอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บหน้าผากแตกและยอมรับว่าดื่มสุรามาก่อนขับรถและขณะกำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเกิดอาการมึนเมาทำให้ควบคุมรถไม่ได้โดยล่าสุดอาการของแม่ที่โรงพยาบาลลำปางพบว่าขาซ้ายหัก2ท่อนแพทย์เตรียมผ่าตัด2รอบส่วนเด็กชายเติมฝันวัย2ขวบแพทย์เผยว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ท้องทำให้เลือดออกจำนวนมากมีโอกาสรอดเพียง 5% เท่านั้นเบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้านช้างกิจเกษตรน่านจำหน่ายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทำการเกษตรทำไร่ทำสวนเคมีเกษตรปุ๋ยยาฮอร์โมนพืชเมล็ดพันธุ์พืชผักข้าวข้าวโพดอุปกรณ์สวนยางพาราปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านเพียงกระสอบละ590บาทปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพนำไปใช้กับยางพาราเพิ่มน้ำยางป้องกันเชื้อราร้านช้างกิจเกษตรน่านฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีน่านโทรศัพท์แอดไลน์ไอดี0647924915และ0956451559
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
9: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
8: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
11: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
12: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนเพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซตประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
13: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร
14: ์ Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: MCOT Radio นาน
16: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ผลงานเพลงเก่าๆ3ผลงานเพลงที่เปิดให้ได้ฟังกันนะครับรักแท้แค่พี่ชายของคุณสายันนิรันดรส่งเพลงนี้เพิ่มเติมคือกับแม่ยายแดงตวยนะฮะก่อนหน้านั้นครับเป็นฝนเดือน6เวอร์ชันออริจินอลต้นฉบับรุ่งเพชรแหลมสิงส่งคือกับคุณผีประโยชน์จากทางบ้านฝางตวยเนอร์แล้วก็มีแก้วลืมค้อนของคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงนี้ก็ออริจินอลต้นฉบับเช่นเดียวกันนะครับส่งไปที่อำเภอตุ่งจ้างตวยเนอร์3ผลงานเพลงเก่าๆในช่วงนี้ดิจิออนจัดส่งคือเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ตัวไว้สำหรับอูทวินมอเตอร์เปิ้นกลับมาเปิดให้บริการเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอูในตำนานอย่างอูทวินมอเตอร์ชำนาญงานซ่อมทุกรูปแบบทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเบรกซ่อมคัดช่วงล่างเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องลูก้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับเพราะว่าอูเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า50ปีเลยเน้อและที่สำคัญครับราคาเก่าบ่แพงตวยนะฮะไปอูไปจ่ากันได้นะครับเนาะอูใหม่อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสีปันนาครับทุกท่านถนนเขาน้อยตุ่งขามติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819929353ไปแวะกันได้เลยครับไผติรถมีปัญหาไปแวะได้เลยที่อูทวินมอเตอร์ครับผม

ลงานเพลงติมิจิวาคนขี้อายของคุณหนูมิเตอร์นะครับเป็นผลงานเพลงตีปีข้าวหอมแล้วก็คุณผู้ฟังจากต่างตะวันผาร่วมแนะนำกันเข้ามานะครับปีข้าวหอมบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะฮะแม่ใหญ่แดงนะครับปีขนมหวาน3ล่อโยก1 2ปีโกเทนแม่เคลือคุณยายบัวคุณบุษกรนะครับซอยสามกึ่งปีแอร์แล้วก็หมอบเพื่อกับ FC ทุกท่านเหมือนเดิมก่อนนั้นครับผลงานเพลงนางร้อยนางลืมของคุณสันติดวงสว่างทรงเพลงนี้คือกับปีไฟเพิ่มเติมตัวแนะนำกันเข้ามา2ผลงานเพลงก็เพราะในช่วงนี้ดีเจอ้นจัดทรงคือเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกท่านครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรนะครับเน้นการร่วมกลุ่มของพ่อแม่พี่น้ององค์กรเกษตรกรในการที่จะรับเงินอุดหนุนนะครับหรือว่าเงินกู้ยืมแล้วก็เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสมาชิกติดขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับเรียนหนี้เป็นโอกาสครับทุกท่านยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยโดยวินัยและนวัตกรรมสาวเจ็ดปีของกองทุนฟื้นฟูนะครับบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรทุกท่านเลยนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องสมาชิกองค์กรเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านอยู่ที่ชั้น5สาระกลางจังหวัดน่านเน้อสามารถที่จะไปติดต่อกันได้นะครับในวันและเวลาราชการติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์080 067 1180ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่าน
7: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ผลงานเพลงเก่าๆของคุณแม่ภูมิพวงดวงจันทร์นะครับผลงานเพลงจูบแลบหลาส่งเพลงนี้ไปที่บ้านสมุนโดยเนอร์คุณผู้ฟังจากต่างสมุนแนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็ก่อนนั้นเป็นฝ้าแดงเวอร์ชันของคุณเทอุเทนส่งเพลงนี้คือกับแม่เคลือของเขาโตยแม่เคลือบอกว่าฝากคือกับทุกท่านเลยเนอร์แล้วก็มอบเป็นพิเศษคือกับคุณแม่ปลานี้แม่ยายแดงแม่ยายเย็นรวมไปถึงพี่ข้าวหอมโตยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับในช่วงนี้แวะขายของกันน้อยสำหรับดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ตัวนะครับผมช่วยย่อยสร้างพืชสร้างสัตว์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มคือกลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูงแห่งรอบหนึ่งนะครับจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดตัวนะฮะการใช้งานก็ง่ายมากๆครับบ่ยากเน้อดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำประมาณ200ถึง500ลิตรหลังจากนั้นฉีดพ่นลงดินนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ตัวนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ครับทุกท่านดินเน่า2ขวดแถมฟรีทันทีครับดินปราบมานแห่ม1 2เฮาฮือทุกท่านจ่ายเพียงแค่699บาทต่ออันเนอร์สนใจโทรด่วนได้เลยครับติดเบอร์โทร021143990 021143990สินค้ามีการจัดส่งและการประกัน100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียครับผม

พลงเพราะๆของคุณสนุกเสียงมาดนะครับผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีนและก่อนนั้นนั่นเป็นทะเลใจคาราบาวส่งเพลงนี้ไปติบ้านไผ่เหลืองตวยเนอร์บทเพลงจากคุณลุงตึงเจ้าเก่าเจ้าเดิมแนะนำกันเข้ามานะครับลุงตึงบอกว่ามอบเหมือนเดิมเลยดิเจอ้นมอบเพื่อกับน้องเปาสุ่มไก่ต่อโยธาตวยนะครับผมดิเจอ้นจับส่งเครือเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่แม่พี่น้องครับก่อนที่จะไปฟังเพลงส่งใต้กันต้องขอบคุณตวยนะฮะสำหรับน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดบ้านใดหน่วยงานไหนติมีปัญหาในเรื่องของสนิมเล็กหินปูนความคุ้นค้นของตะกอนนะครับคือเฮาดูแลคุณเนอร์พ่อแม่พี่น้องทางหน่วยงานราชการโรงพยาบาลเอกชนมูลนิธิตั้งน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดเปิดก็ฮับทำโครงการต่างๆคือกับภาครัฐและเอกชนที่มีปัญหาตัวนะครับเรื่องของน้ำอุปโภคและบริโภครวมไปถึงถังกรองน้ำอัตโนมัติเปิดก็มีสารกรองที่มีชื่อว่าแคปจีครับพ่อแม่พี่น้องต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศเลยนะครับนอกจากนี้ตั้งร้านเปิดก็ยังจำหน่ายหินกรองนะครับทรายกรองสารส้มคอรินราคาปลีกและส่งตัวสิ่งดีๆมาถึงมือทุกท่านแล้วนะครับติดต่อได้เลยครับตีหอจักรนันสวิมมิ่งพูลแอนซัพพลายจำกัดติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์054054099หรือว่า0966780909นะครับผมเฮาจะส่งใต้ครับผลงานเพลงชวนชมเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน AI นะครับส่งเพลงนี้คือกับแม็กเกลือของเฮาเตเนอร์และแหมย้ำครับคุณผู้ฟังอยู่กับปีดิจิออดแล้วก็ปะดิจิออดได้ใหม่ในช่วงข่าวเตียงเมืองเหนือช่วงนี้ลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตดังกล่าวคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้ทั้งนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักผสมผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ภูมิภาคความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนประธานกกต.เผยขั้นตอนประเมินผลงานเลขาแสวงรอความเห็นกฤษฎีกาตีความนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.โดยระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกมาได้อย่างไรซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ชุดที่

0: ทำหน้าที่อยู่จึงมีมตินำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟกกต.ในการรับแรงปะทะในช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่ากกต.ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักจริงๆคือกำกับดูแลส่วนเลขาธิการกกต.ทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ใช่ว่าเราผลักให้ไปทำหน้าที่แทนทั้งนี้นายณรงค์ปฏิเสธด้วยว่าหากผลประเมินของเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่ระบุว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นเพราะไม่เกี่ยวข้องกันหนูน้อย2ขวบที่ถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางขับรถชนเสียชีวิตแล้วส่วนแม่ยังสาหัสด้านผู้ก่อเหตุพร้อมรับผิดชอบแต่ปฏิเสธเมาแล้วขับรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มีการขับรถพุ่งชน2แม่ลูกขณะเดินออกจากร้านกาแฟเพื่อกลับขึ้นรถเมื่อวานนี้จะทำให้แม่ขาหักสองท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแพทย์เตรียมการผ่าตัดอีก2ครั้งส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา2นาฬิกาเศษที่ผ่านมาโดยสายของวันนี้ทางด้านนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางโดยบอกสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกับครอบครัวของน้องแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเด็กพร้อมรับผิดชอบและยังปฏิเสธในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อ้างว่าตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติของน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมขอให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องของเมาแล้วขับยังรอผลตรวจเลือดของโรงพยาบาลลำปางซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันนี้ส่วนร่างของน้องเติมฝันทางพ่อและญาติอยู่ระหว่างทำเอกสารและเตรียมนำออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลในช่วงบ่ายของวันนี้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อนาคตของการเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเฮาเป็นมากกว่าผู้ผลิตเฮาเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
7: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
8: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
9: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMcot Radio นานโดยบัญชาเหมืองมอง

0: ไม่ว่าวิกฤตจะแรงแค่ไหนให้ความคุ้มค่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดพบกับ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตคำตอบที่ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force คำตอบที่พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 0.99% ให้ทุกการเริ่มต้นง่ายและคุ้มค่าที่สุดออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันที 1-30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New Isuzu D-Max The One and Only
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้า 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้ว Samsung ระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบ้าเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโล Samsung เก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้า Electrolux 10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตู Samsung 9 คิวเก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็น Electrolux 12 คิวขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อ Air Daikin พร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที2,000บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27 คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิว Toshiba เก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ 054-711-529 หรือ Facebook ธนธรรม Marketing 2002

สวัสดีวันทำงานครับอังคารที่9มิถุนายน2569ฟังเพลงเก่าเพลงเพราะเพลงฮิตในอดีตครับนี่คือไดอารี่สีแดงครับก่อนหน้านั้นมีเจ้าสาวที่กลัวฝนเนาะ2เพลงเริ่มต้นพร้อมมากเลยครับนะมาพร้อมกับอากาศที่สดใสทีเดียวแดดจัดแดดจ้าร้อนเอาการนะครับอยู่กับ DJ Oz ครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงประมาณนี้เนาะช่วยเลือกผ่านทาง SMS 422-1257 โทรศัพท์0547111550แล้วก็ Facebook Fanpage อสมทแน่นครับข้อความแรกจากแฟนรายการประจำข้าวหอมขอฟังเพลงเส้นทางรักน่าจะเป็นของบาลันดีเนาะอันนี้ก็เป็นเพลงโปรดของผมนะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ตั้งเรียบร้อยละเนาะแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ Isuzu D-Max Spark Space Cab Cab 4 Highlander V-Cross X Series ช่วงนี้มีข้อเสนอดีๆครับสัมผัสเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 TDI Max Force เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแกร่งทนประหยัดน้ำมันราคาขายต่อดีที่สุดพร้อมกับค่าบำรุงรักษาก็ถูกแสนถูกศูนย์บริการครอบกลุ่มทั่วประเทศมั่นใจกับรถยนต์ Isuzu ช่วงนี้ออกรถนะครับเราให้เลยคุณผู้ฟังค่าน้ำมัน 5,000 บาทรับไปเลยนะฮะรวมถึง MiU X7 ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวทันสมัยครับความสมบูรณ์แบบการเดินทางไกลและส่วนราชการต้องการรถอเนกประสงค์ครับคุณผู้ฟังเลือก Isuzu MiU X ได้เลยรับข้อเสนอดอกเบี้ย 0.99 ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 9,000 กว่าบาทสำหรับความคุ้มค่าสุดๆที่เรามอบให้ศูนย์บริการ Isuzu นั่นช่างที่มั่นด้วยประสบการณ์นะครับและก็ยังคงมีอะไหล่แท้จากตรีเพชรครับนัดหมายล่วงหน้ารับส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ด้วยนะครับวันนี้ Isuzu FRR ครับทั้งยูโร3ยูโร5ให้คุณเป็นเจ้าของด้วยข้อเสนอเงื่อนไขดีๆนะครับดาวเริ่มต้นแค่ 10% บัตรกำนันมูลค่า 50,000 บาทถ้าเป็นยูโร5คุณผู้ฟังเลือกเลยครับวันนี้รับบัตรกำนันเพิ่มอีก 20,000 บาทกับศูนย์บริการใช้ได้ทั่วประเทศไปติดต่อที่ Isuzu น่าน3แยกฟ้าใหม่หรือเข้าไปที่เพจ Isuzu น่าน1989ทักเพจของเราได้เลยครับพร้อมที่จะให้บริการในส่วนของที่ปรึกษาฝ่ายขายของเราเฮียโจ้สั่งลุยดันทุกเคสนะครับและก็ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังชั้นนำทุกชนิดทุกแบรนด์ทั้งปลีกและก็ส่งราชการมีเครดิตให้คุณผู้ฟังครับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะฮะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อน 0% นาน2ปีนะคุณผู้ฟังใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยครับช่วงนี้ต้อนรับหน้าฝนครับรวมสินค้าดีๆไอเทมเด็ดราคาถูกใจมาให้คุณเลือกเป็นเจ้าของพร้อมจ่ายสบายผ่อน 0% 24เดือนบัตรประชาชนแค่ใบเดียวราชการเราช่วยทำเอกสารมีเครดิตให้ด้วยครับสอบถามนะวันนี้ที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง3แยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมเกษตรกร0547115295 ครับบริการหลังการขายคือเคลมเร็วเคลียร์ไวต้องที่ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งรับบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมเน้นเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ครับเครื่องซักผ้าโตชิบ้า2ถังเนาะ 7.5 กิโลราคาพิเศษ 2,900 คุณผู้ฟังรีบไปเลยนะครับนะเครื่องซักผ้า2ถังโตชิบ้า 7.5 กิโล 2,900 หรือจะเป็นซัมซุงอัตโนมัติ15กิโล 8,900 ครับ LG 18กิโลอัตโนมัติ 19,900 บาทอิเล็กโทรลักฝาหน้าราคาพิเศษนะครับ 13,900 บาทยังคงมีเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น2ก๊อกนะวันนี้ของบายเดีย 3,400 ครับหรือจะเป็นตู้แช่ของบายเดียเนาะราคาพิเศษนะครับคุณผู้ฟังเลือกได้เลย 7Q 5,900 หรือจะเป็นในส่วนของ The Cool ครับอันนี้แช่เบียร์วุ้นได้เลยนะ ราคาพิเศษครับ 7,900 ครับ The Cool ตู้แช่2ประตูนะราคาพิเศษ 21,900 บาทถ้าหากว่าสนใจไปที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งรวมถึงทีวีก็จัดโปรลดราคาถูกสุดนะครับอย่างเช่นฟิลิปดิจิตอลทีวีนี่ 3,700 นะ32นิ้วนะ32นิ้วนี่ 3,700 นะครับหรือจะเป็น Sony Android TV ราคาพิเศษนะครับ16,900นะฮะ16,900อันนี้50นิ้วนะฮะหรือจะเป็นของ Samsung 50นิ้วก็10,900บาทนะครับ Philips 43นิ้วสมาร์ททีวี 7,900 คือช่วงนี้เคลียร์สินค้าลดราคาถูกสุดๆครับ

0: ธนธรรมบักเลปติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้า 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้ว Samsung ระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบ้าเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโล Samsung เก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้า Electrolux 10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตู Samsung 9 คิวเก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็น Electrolux 12 คิวขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อ Air Daikin พร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที 2,000 บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิว Toshiba เก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ0547115529หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002
1: บนเส้นทางที่ต้องเจอทั้งวิกฤตและความท้าทายจะดีแค่ไหนถ้ามีเพื่อนที่รู้ใจเคียงข้างคุณไปทุกทีใหม่ Mew X The Next Peak เราใจด้วยพลัง 2.2 DDI Max Force ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมช่วงล่างใหม่ Stiff Flex มั่นใจทุกเส้นทางฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทพิเศษออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันที 1-30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ

0: งานเพลงที่แฟนรายการประจำแนะนำมานะครับความในใจของคุณต้อมเรนโบว์ครับและก็มีเพิ่มเติมสงครามดอกรักกันเข้ามาด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเปิดให้เนาะสำหรับเพลงที่แนะนำนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถจนอีซูซูหรือห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งสามแยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรครับสินค้าครบครันในราคาที่สุดพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นช่วงหน้าฝนครับ Rainy Sale คุณผู้ฟังสินค้าจัดโปรลดราคาโดยเฉพาะสินค้าตัวโชว์หน้าร้านเนี่ยลดสูงสุดถึง 50% ทีเดียวนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจสามารถที่จะไปเลือกกันได้เลยไปชมกันได้เลยที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง3แยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรครับราชการเรามีเครดิตให้นะครับพร้อมทำเอกสารให้เลยและก็ในส่วนของคุณผู้ฟังที่มีบัตรเครดิตสามารถที่จะผ่อน 0% นาน2ปีนะ24งวดนะฮะหรือใครที่สนใจจะผ่อนสินค้าบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็ผ่อนสินค้ากับเราได้เลยครับคุณผู้ฟังรับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทนะครับสำหรับสินค้าเก่าแลกใหม่เนาะสามารถที่จะไปเลือกกันได้เลยที่ห้างธนธรรม3แยกโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรคือช่วงนี้เนี่ยจัดโปรคุณผู้ฟังคือลดราคาถูกสุดนะสินค้าตัวโชว์หน้าร้านเนี่ยลดสูงสุด 50% จากราคาปกติซื้อสินค้าครบ 8,000 รับของแถมครับและสินค้าลดสต็อกไม่พอนะครับลดล้างสต็อกไม่พอ 50% นะครับ8,000 ซื้อครบก็มีของแถมให้เก่าแลกใหม่นำสินค้าเก่าทุกรุ่นทุกสภาพไปแลกซื้อรับส่วนลดสูงสุดถึง 5,000 บาทครับวันนี้เครื่องปรับอากาศอิเล็กโทรลัก 9,000 BTU ครับระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบฟอกอากาศเนาะดักจับฝุ่น PA2.5 ล้างเครื่องอัตโนมัติลดการเกิดโรคราคาพิเศษจากปกติ 17,900 เหลือเพียง 13,900 ราคานี้ติดตั้งฟรีนะครับสามารถที่จะไปเลือกกันได้เลยแล้วก็อิเล็กโทรลัก Sale 2026ก็ยังคงจัดโปรนะลดราคาถูกสุดเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดน่านครับช่วงนี้ตู้เย็นครับจัดโปรลดราคาครับไม่ว่าจะเป็นของ MyDear 3.3 คิวนะครับเอาไว้ในห้องเนาะ 3,700 โตชิบ้า 9.5 คิว 2 ประตู 8,900 เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะประหยัดไฟเบอร์5ไม่ต้องละลายน้ำแข็งนะครับหรือจะเป็น Samsung 13.9 คิวราคาพิเศษ 9,990 บาทนะ2ประตูเนาะระบบอินเวอร์เตอร์เหมือนกันอิเล็กโทรลัก2ประตู8คิวราคาพิเศษ 7,900 ซึ่งช่วงนี้จัดโปรลดราคาคุณผู้ฟังไปเลยที่ห้างธนธรรมรวมถึงทีวีช่วงนี้กระแสของการดูทีวีกลับมานะครับหลายท่านอาจจะชมฟุตบอลเนาะหรืออาจจะเป็นวอลเลย์บอลนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อกันได้เลยที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเป็นดิจิตอลทีวีสมาร์ททีวีแอนดรอยด์ทีวีครับที่จัดโปรวันนี้ฟิลิปดิจิตอลทีวี32นิ้ว 3,700 นะครับ43นิ้วสมาร์ททีวี 7,900 รุ่นนี้แนะนำเลยถูกมาก43นิ้ว 7,900 ใหญ่เบิ้มเริ่มเลยนะฮะแอนดรอยด์ทีวีโซนี่55นิ้วราคา 16,900 หรือจะเป็น Samsung 50นิ้วสมาร์ททีวี 19,900 บาทนี่คือสินค้าที่จัดโปรลดราคาไปที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งครับรวมถึงเครื่องซักผ้านะครับเริ่มต้นที่ 2,900 ตัวชิบ้า 7.5 กิโล2ถังเนาะสามารถที่จะไปเลือกกันได้เลยรถจนอีซูซูครับ D-Max Spark Space Cup Cab 400 V Cross X Series รับข้อเสนอเงื่อนไขดีๆวันนี้นะครับคุณผู้ฟังออกรถกับเรามีบัตรเติมน้ำมันให้เลย 5,000 บาทมูลค่า 5,000 บาทเติมน้ำมันให้ฟรีเลย 5,000 นะครับที่อีซูซูนั่นเนาะรวมถึงรถเพื่อการพาณิชย์ครับIsuzu FRR Euro 3และ Euro 5วันนี้บัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 50,000 มอบให้ดาวเริ่มต้นแค่ 10% สำหรับ Euro 5คุณผู้ฟังรับเพิ่ม 20,000 กับศูนย์บริการที่ใช้ได้ทั่วประเทศข้อเสนอดีๆที่เรามอบให้ Mule X7 ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.99 ครับ นะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 9,000 กว่าบาทเนาะความคุ้มค่าสูงสุดที่เรามอบให้จะเป็นครอบครัวหรือจะเป็นส่วนราชการต้องการ7ที่นั่งอเนกประสงค์แนะนำ Mil X นะครับยนตรกรรมสุดพิเศษ Divan and Only 1เดียวเท่านั้นกับความหรูหราที่เรามอบให้พร้อมบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมต้องที่อีซูซูนั่นทั้ง D-Max ทั้ง Mil X หรือจะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์กับความคุ้มค่าสุดๆศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศค่าดูแลรักษาก็ต่ำถ้าสนใจติดต่ออีซูซูนั่นครับ
1: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยบัญชาเหมืองมอ

0: ก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่เหนือกว่าเกิดขึ้นได้เสมอ New Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุมพลังไฮบริดบิดได้ทันใจตั้งแต่ออกสตาร์ทขับสนุกทุกโหมดการขับขี่พลังแห่งความภูมิใจครั้งใหม่ Power of the Pride New Honda PCX Hybrid
1: ในจังหวัดน่านเรารถจักรยานยนต์ในตระกูล Honda ดีจ๊อดแนะนำไปที่เที่ยงธรรมมอเตอร์อำเภอเมืองเวียงสาปูชิงกลางท่าวังผาทุกสาขาครับบริการด้วยความประทับใจ Honda เหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใครครับวันนี้อยากจะแนะนำสำหรับทางเลือกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV แบบ 100% จาก Honda นั่นคือ UCT ครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจครับรูปโฉมรูปลักษณ์ทันสมัยสวยและก็ประหยัดจริงนั่นคือ EV 100% กับ UCT ถ้าคุณผู้ฟังสนใจทดลองขี่ชมและเลือกเป็นเจ้าของได้ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์ทุกๆสาขาสำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราชทั้งเงินสดเงินผ่อนดาวน้อยผ่อนสบายไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวครับอนุมัติแล้วขี่รถกลับบ้านได้เลยพิจารณาทุกสาขาอาชีพทะเบียนพรบ.เสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกเราแถมให้จัดเต็มคุณผู้ฟังเลือกได้เลยครับทุกรุ่นจาก Honda ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์จะเป็นเวฟ110เวฟ125สกูปปี้นะครับ PCX ADV Forza Giono Honda Lead หรือ CLC RF ทุกรุ่นจาก Honda มีจำหน่ายคุณผู้ฟังเลือกได้เลยกับความคุ้มค่าที่เรามอบให้ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์ทุกๆสาขาและก็ทอ.อ.ส.ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะจะซื้อบ้านต่อเติมบ้านสร้างบ้านใหม่นะครับหรือซื้ออาคารพาณิชย์ย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องติดต่อทอ.อ.ส.และวันนี้เรามีข้อเสนอพิเศษดีๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ซ่อมแต่ง plus นะครับคุณผู้ฟังติดต่อได้เลยเนาะสามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีก 300,000 ในสูงสุดนะสำหรับลูกค้าเก่าถ้าหากว่าสนใจติดต่อทอ.อ.ส.ได้เลยนะครับสลากออมทรัพย์หรือจะเป็นเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษติดต่อได้เช่นกันความอดทนมันเป็นคุณสมบัติที่ดีที่คนเราทุกคนพึงมีนะครับทนได้ทุกทีทนได้ในทุกเรื่อง

Thailand Premier กับ New Street Avenger AT ใหม่ Honda ADV 150ครั้งแรกในไทยเพราะชีวิตมี2ด้านใช้มันซะจัดเต็มความมันเพื่อการขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองสไตล์ Avenger ด้วยระบบเบรก ABS อย่างหน้าหลังแบบ On Off โชคหลังแบบซับแทงคู่เทคโนโลยีสนามแข่งแทนเทปเปอร์บาร์ถอดแบบจากมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ Adventure พบกับ Honda ADV 150ใหม่ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย Honda ใกล้บ้าน

0: งานเพลงชื่อว่าเติมน้ำมันครับเพลงที่แนะนำผ่านมาทาง Facebook ครับจากยายขี้แยจุ๋มๆเนาะและก็มีคุณจันเพ็ญคำพลานะประยวนขอฟังเพลงก็มาชูทางใจเดี๋ยวต้องเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับวันนี้มีคนชม2เพลง2สายแล้วบอกว่าวันนี้เปิดเพลงถูกใจเพราะมากเอาไปเลย10ดาวแล้วฮะต้องให้ดาวทางเพจอสมทด้วยนะข้าวหอมต้องไปกดดาวให้ที่เพจอสมทด้วยนะฮะขอบคุณมากๆทุกการติดตามกับคุณเที่ยงธรรมมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่างเป็นทางการในจังหวัดน่านครับฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใครอำเภอเมืองเวียงสาโปชิงกลางท่าวังผาทุกสาขาคุณผู้ฟังใกล้สาขาไหนแวะไปได้เลยฮอนด้าตัวจริงวันนี้ UCT เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV 100% จากฮอนด้าทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับที่เที่ยงธรรมมอเตอร์อำเภอเมืองเวียงสาปูชิงกลางท่าวังผาสำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราชครับทั้งเงินสดเงินผ่อนเนาะเวลาหมดแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงข่าวเที่ยงมื้อเหนือบ่ายโมงกลับมาเจอกันนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมทน่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: อนุทินชูวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพและความมั่นคงที่จับต้องได้จริงสอทหนุนรัฐทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองช่วยคนเปราะบางจริงแผ่นดินไหว 7.8 ในฟิลิปปินส์เสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกมากกว่า400คนขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวทั้งอิหร่านและคิวบาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุป่วนใต้อีกแล้วครับล่าสุดที่ยะลาเช้าที่ผ่านมามีเหตุรอบระเบิดหน้าโรงเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนที่ปัตตานีกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจคนร้ายบุกเข้าไปจับรปภ.และลอบระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลหนองจิกเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้พกอาวุธปืนบุกเข้ามาจับรปภ.โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีมัดแล้วก็สั่งพนักงานทั้งหมดให้ไปรวมกันที่บริเวณประตูทางเข้าออกหน้าโรงงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวจากนั้นคนร้ายครับได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้ารวม3จุดก่อนที่จะล่าถอยแล้วก็กดระเบิด3ลูกเว้นระยะห่างกันประมาณ3นาทีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายซึ่งเช้านี้ครับตำรวจและทหารได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวมถึงปิดกั้นเส้นทางปัตตานียะลาทั้งนี้เหตุรอบระเบิดโรงไฟฟ้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับโดยคนร้ายได้ซุกซ่อนระเบิดไว้หลายลูกหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ซ้ำส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตอน 8:28 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องซุกไว้ในท่อน้ำใต้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไลตำบล

0: บาลออำเภอรามันของยะลาเมื่อตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ12จำนวน7นายขับรถมาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนคนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดครับทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำและจักรยานยนต์ของชาวบ้านก็ถูกแรงระเบิดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายชาวบ้านบาดเจ็บไป1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่ายะลาและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เรียกประชุมและหน่วยงานความมั่นคงเป็นการด่วนครับกำชับให้ระมัดระวังการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันการลวงเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกคนร้ายก่อเหตุซ้ำครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ค่ะมีภารกิจยังอยู่ที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสรุปสาระสำคัญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งความแตกแยกภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่โดยอาเซียนกำลังเผชิญความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกทางนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นผสานผลประโยชน์ของภูมิภาคและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงสร้างความไว้วางใจเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือของทุกฝ่ายนายกยังย้ำด้วยค่ะว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนโดยจะเร่งส่งเสริมบูรณาการเศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกมิติด้านกายภาพดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมมีการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางเลือกเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลค่ะอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ในการเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่ว่าจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญความท้าทายและโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประจำวันค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนทั้งเสถียรภาพความเชื่อมโยงความไว้วางใจและยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาทั้ง2ประเทศกำลังสู่ช่วงเวลาที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้ใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้ว่าไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
0: หนุนรัฐทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองตรงจุดช่วยคนเปราะบางจริงและก็ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการรีสกิลและก็อัพสกิลครับเป็นการเปิดเผยโดยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทครับเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่สอทอเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้สวัสดิการรัฐ ไปถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงของครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นจากระบบครับการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจะต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวครับพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเห็นว่านอกจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานรีสกิลและอัพสกิลการสร้างอาชีพใหม่แล้วก็การเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีความต้องการกำลังคนเป้าหมายระยะยาวของไทยไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแต่ควรเป็นการเพิ่มจำนวนประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอทอเชื่อว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครับหากดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและทำให้การใช้งบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าโครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับบรรดาร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะมีการขยายสิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใน4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันมีทั้ง Shopee Food, LINEMAN, GrabFood รวมไปถึง Robinhood ด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังโดยสามารถเลือกจากแพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มได้ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นทั้งนี้การขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเป็นการตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้อาศัยในเขตเมืองค่ะผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่ไม่สะดวกในการออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะคะก็จะได้สะดวกในการซื้อผ่านทางบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้สำหรับ Shopee Food ค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำลดค่าใช้จ่ายในการสั่งค่าอาหารค่ะแล้วก็รวมไปถึงค่าจะส่งด้วยส่วนไลน์แมนค่ะรวบรวมร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สามารถใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ส่วนทาง GrabFood ค่ะก็มีแคมเปญสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสโดยการลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมได้รับเงินคืนสะสมสูงสุด12,000 บาทตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับ Robinhood ค่ะก็มอบสิทธิประโยชน์ในส่วนลดค่าอาหารค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งความร่วมมือของภาครัฐรวมไปถึงแพลตฟอร์ม Food Delivery ทั้ง4รายก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของกกต.กันบ้างครับวันนี้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีขณะที่ประธานกกต.เองออกมาเปิดเผยขั้นตอนการประเมินผลงานของเลขาแสวงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของ
2: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเตรียมสถานที่รับร่างอาจารย์หมอต้นนะคะที่ถูกนักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ชนจนเสียชีวิตค่ะที่ศาลาบุญวัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะแพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตหลังถูกชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่เดินทางออกกำลังกายบนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาถูกชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะบรรยากาศที่วัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติเดินทางมาถึงล่วงหน้าก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่นำโลงเย็นสีขาวมาตั้งและตกแต่งด้วยผ้าม่านโทนสีขาวรอบบริเวณเพื่อรอรับร่างกลับจากอุบลราชธานีค่ะหลังจากที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีรดน้ำศพอาจารย์หมอต้นเป็นกรณีพิเศษวันนี้ขบวนก็เคลื่อนเดินทางจากกรุงเทพมหานครเมื่อ5:00 ที่ผ่านมาค่ะมาที่วัดก้านเหลืองประมาณ3:00และจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึง11มิถุนายนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่12มิถุนายนนะคะท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดสำหรับผู้ต้องหาค่ะถูกแจ้งข้อหาหลักเกี่ยวกับคดีจราจรรวมข้อหายาเสพติดด้วยซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนนะคะรวมทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันแล้วก็ยังมีการถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดนอมินีใช้คนไทยรับจ้างขับเรือนำเที่ยวอำพรางถือหุ้นแทนตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวและความผิดคดีเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4ข้อหาด้วยรวมถูกดำเนินคดีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนอื่นเสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมด11ข้อกล่าวหาค่ะ
0: ญาติน้องเติมฝันวัย2ขวบเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีนผีเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีด้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มครับอ้างมีโรคประจำตัวและบอกไม่ได้ตั้งใจจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครับรถกระบะซึ่งมีนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางก่อนที่รถเก๋งจะถลายตามแรงอัดไปชน3พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับไปที่รถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมใกล้กับร้านกาแฟแรงชนทำให้ร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไกลไปถึง15เมตรจนคุณเมย์ผู้เป็นแม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์เตรียมผ่าตัดอีก2ครั้งขณะที่น้องเติมฝันลูกชายวัย2ขวบที่แม่เดินจูงมานั้นครับเสียชีวิตเมื่อ 2:25 นาทีที่ผ่านมาส่วนพ่อรอดบุดวิดแต่ด้วยความรีบไปช่วยลูกนะครับคุณพ่อหกล้มเข่าแตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสายลำปางเงาหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงหวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับล่าสุดที่สพเมืองลำปางเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุขับรถกระบะเดินทางมาที่สพเมืองลำปางพูดคุยเพียงสั้นๆว่าเสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็กและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ดื่มนะครับและขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นประกอบกับตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติน้องเติมฝันเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชผู้ก่อเหตุขณะที่นายเอี่ยวเสื้อดำนายจ้างของแม่พ่อของน้องเติมฝันเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังต้องรอผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลเนื่องจากนายเดชไม่ยอมรับว่ามีการดื่มสุรามานะครับแต่ว่าอย่างก็ตามในทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องเมาขับรอผลตรวจเลือดครับ
1: กกต.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีการก่อตั้งสำนักงานกกต.ถือฤกษ์วันที่เวลา 8:09 นนะคะในวันนี้ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหมที่บริเวณศาลพระพรหมศูนย์ราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นปารินทร์พร้อมด้วย นายถิติเชษฐ์นุชนาถนายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยนายอนันต์สุวรรณรัตน์พร้อมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีค่ะหลังจากนั้นนะคะในก่อนเข้าสู่พิธีค่ะก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์สำนักงานกกต.ได้เปิดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนเข้าแสดงความยินดีนะคะโดยมีบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีด้วยค่ะในช่วงบ่ายค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.จะแถลงสรุปผลงานของกกต.และสำนักงานกกต.เนื่องจากโอกาสสำนักงานกกต.ครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งประธานกกต.ก็มีการกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงด้วยนะคะที่ระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวนั้นรั่วไปได้อย่างไรว่ามีการประเมินการทำงานค่ะซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ที่ทำหน้าที่อยู่ก็มีมตินำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นค่ะพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้ส่วนผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้อย่างไรนายณรงค์นะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นทุกอย่างก็มีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปชี้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายแสวงอาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งซึ่งทางประธานกกต.ปฏิเสธนะคะและกล่าวว่ากกต.ทำงานรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักคือการกำกับดูแลส่วนเลขากกต.ค่ะทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ว่าจะผลักดันไม่ว่าเราจะผลักให้ทำหน้าที่แทนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการผลักให้ทำหน้าที่แทนทั้งนี้มีการปฏิเสธด้วยค่ะว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนต้องกลับไปหลายเที่ยวนะครับย้ำว่ายาไม่ขาดแคลนและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโทรเลยนะครับ02-956-2500ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาที่ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์นะครับ02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกผนึกกำลัง2กระทรวงเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรัฐบาลนะคะก็เดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะประจำปี2569จับมือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายขจัดความรุนแรงการบูลลี่รวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็กในโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงให้ไร้รอยต่อโดยมีการประสานระบบแจ้งเหตุ24ชั่วโมงเชื่อมโยงระบบเซฟสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุดค่ะแล้วก็ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่หน่วยงานสถานศึกษาพม.จังหวัดและท้องถิ่นนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยคัดกรองเข้าช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมค่ะแต่เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กทั้งครอบครัวชุมชนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นเซฟโซนอย่างแท้จริงโดยเยาวชนกลุ่มเปราะบางจะต้องเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
0: รวบโจรควงปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้ออ้างนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบกู้มาให้เมียคลอดลูกนะครับคนร้ายแต่งกายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแล้วก็แมสอำพรางใบหน้าบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาสะเดา2ในเขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี5ของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่พนักงานผู้หญิงอยู่ในร้านเพียงลำพังก็ได้เงินสดไปประมาณ 3-4,000 บาทซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูธรสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็ชุดสืบสวนสภ.สะเดาครับร่วมกันลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายโดยตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบเส้นทางก่อเหตุของคนร้ายก็พบว่าช่วงตี3ครับคนร้ายได้ขับรถออกมาจากบ้านพักแถวถนนพิชัยสงครามในเมืองสะเดาแล้วก็ขับรถวนเวียนตามร้านสะดวกซื้อในเมืองสะเดาอยู่หลายรอบก่อนที่จะมาก่อเหตุที่สาขาสะเดา2จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลจังหวัดนาทวีแล้วก็ตามหาตัวจนเจอแล้วก็จับกุมได้เมื่อคืนนี้ครับคนร้ายทราบชื่อต่อมาก็คือนายแวร์ซอและดือราแมอายุ21ปีหรือว่าซันภูมิลำเนาอยู่ที่สะเดาสงขลานั่นแหละครับจับได้ขณะนั่งอยู่ที่ซุ้มขายน้ำมันกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2จากการสอบสวนนายแวร์ซอและรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริงเพราะว่าร้อนเงินต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเกือบ 10,000 บาทเพราะว่าถูกเจ้าหนี้นะครับขีดเส้นตายข่มขู่จะทำร้ายหากไม่นำเงินไปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาตอนที่ภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดเมื่อ9เดือนก่อนคืนนั้นจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักพกปืนปลอมไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อก็ได้เงินมา 3-4,000 บาทยืนยันว่าทำคนเดียวภรรยาพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยครับ
1: เกิดเหตุค่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะอุบัติเหตุบนถนนเดินข้ามถนนไปดูค่ะมีคนถูกกระบะชนซ้ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกติดอยู่ใต้ท้องรถโดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยค่ะได้กำลังให้การช่วยเหลือชีวิตคนเจ็บซึ่งคนเจ็บคนนี้ข้ามไปดูอุบัติเหตุการเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ถนนนครปากพนังปากทางเข้าบ้านคันธงตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยรถจักรยานยนต์ชนกับกระบะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นโดยรถกระบะชนเข้ากันกับคนที่มามุงดูเหตุการณ์จนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40ปีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งก็มีรถเครนของบริษัทบ้านโอมเครนมาเจอเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยใช้รถเครนนั้นยกกระบะที่กำลังทับร่างคนเจ็บจนสามารถช่วยออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ก่อนเคลื่อนร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ของไทมุงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ชาวบ้านก็ชื่นชมกู้ภัยนะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจนถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณเครนบ้านโอมค่ะที่มาเจอเหตุการณ์แล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้จนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายบาดเจ็บอีกกว่า400คนครับขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวในอิหร่านและก็คิวบาเพิ่มเติมโดรนล่าสุดเผยให้เห็นความเสียหายหนักของอาคารบ้านเรือนหลายสิบหลังที่พังถล่มจากเมืองเจเนอรัลซานโตสที่มีประชากรกว่า 700,000 คนบนเกาะบินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว 7.8 เมื่อวานนี้ครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ในรอบ36ปียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายส่วนใหญ่เกิดจากเศษซากอาคารพังถล่มใส่แล้วก็ดินโคลนถล่มทับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า400คนรวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย12คนแถมด้วยแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า after shock ตามมาอีกกว่า200ครั้งส่วนการประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิถูกยกเลิกหลังเกิดแผ่นดินไหวราวๆ6ชั่วโมงครับโดยมีแรงงานสึนามิขนาดเล็กใน3ประเทศก็คือที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นสูงสุด1เมตร48เซนติเมตรที่จังหวัดซารังกานีของฟิลิปปินส์ยังไม่แรงพอที่จะสร้างความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตรงกับวันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศพอดีก็ทำให้นักเรียนและครูจำนวนมากที่กำลังร่วมพิธีหน้าเสาธงตามโรงเรียนต่างๆวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลโชคดีที่ไม่มีแรงงานเด็กเสียชีวิตนะครับมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ตื่นตกใจเท่านั้นขณะเดียวกันมีแรงงานแผ่นดินไหวอีก2จุดครับก็คือแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 6.1 ที่คิวบาเบื้องต้นไม่มีความเสียหายไม่มีการเตือนสึนามิมีเพียงตึกในกรุงฮาวาน่าสั่นไหวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่โฮมอสกันแล้วก็เคอร์มานทางภาคใต้ของอิหร่านเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและความเสียหายใดๆครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถธนกุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทางเลือกยาคายาในข้าวโพดสูตรแห้งจากเรนโบว์อาโทอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไว้ผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้คายาขอบคุ้มออกฤทธิ์อยู่นานเจือใจเรนโบว์ต้องอาโทอิน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์

0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเที่ยงครึ่ง12 นาฬิกากับอีก33 นาทีได้เวลามาฟังข่าวกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทน่านของเราเกาะติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านนะครับประจำวันอังคารที่9 มิถุนายน 2569ช่วงเวลาเดิมนะครับทุกท่านสำหรับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราออกอากาศทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายโมงครับวันนี้ก็เช่นเคยฮะอยู่กับผมดิจิออนสิทธนัทวงสถานและพี่ดิจิจิตพันธพัฒน์มงมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับ
1: ค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของอสมทน่านเรานะคะทางวิทยุก็ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mcot connect ลงในมือถือก็ได้นะคะติดตามรับชมไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจอสมทน่านเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับพวกเราได้เหมือนเดิมวันนี้ก็ทักทายน้องต้นน้ำนะคะน้องแพรมาพอดีเลยแล้วก็มีคุณแม่ยวนนะคะที่เข้ามาส่งสติกเกอร์ทักทายกันอย่าเพิ่งกู๊ดไนท์สิ
0: เพิ่งจะมา
1: อัปเดตดูก่อนนะคะทักทายกันได
0: ้ก็ว่าเอ๊ะโทรศัพท์อ้นหายไปไหน
1: พยายามจะตามหา
0: ใช่พยายามจะดูในเฟซอ๋อลืมไปว่าตอนนี้ถ่ายอยู่
1: ใช่เดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของการอัปเดต
0: ข่าวสั้น
1: ในเพจของอสมทน่านนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยก็จะมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมแล้วก็คนที่ติดตามเพจอสมทน่านได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
0: ต้องบอกว่า engagement นี่ดีนะค่อนข้างดีนะฮะคนดูนี่ 8-9 หมื่นนะ
1: โดยเฉพาะในช่วงคลิปของ DJ
0: อ้นไม่ใช่หรอกนะให้เป็นประเด็นข่าวมากกว่า
1: เนาะคนก็จะให้ความสนใจ
0: ตรงนั้นก็จะเป็นตอนเนี้ยเป็นข่าวเที่ยงเมืองเหนือแต่ว่าเดี๋ยวตอนคลิปใน Facebook ที่เราจะลงเป็นข่าวสั้นก็คือข่าวสั้นเมืองเหนือ
1: ข่าวสั้นเมืองเหนือก็จะได้ให้ได้ติดตามกันผ่านทางเพจอสมทน่านฝากกดติดตามเนาะ
0: แล้ววันนี้เลขสวยแล้วนะ 12,000 แล้วติดตาม
1: ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ติดตามบางคนก็ติดตามมาจากคลิปข่าวสั้นๆ
0: ใช่
1: เนาะ
0: โดยเฉพาะข่าวสั้นนั่นแหละ
1: ค่ะก็มีคนติดตามเพิ่มเติมขึ้นมา
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณมาก
0: ครับ
1: นะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวเตือนกันก่อนเลยช่วงนี้ฝนจะตกนะต้องเตือนกันก่อนค่ะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดน่านบ้านเรานะคะเฝ้าระวังฝนตกในวันนี้ค่ะ9 มิถุนายน 2569นะคะจังหวัดน่านบ้านเราจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือแล้วก็ตอนกลางของจังหวัดน่านนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนสะสมเป็นพื้นที่สีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คืออำเภอทุ่งช้างอำเภอปัวอำเภอบ่อเกลืออำเภอสันติสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ที่อำเภอเชียงกลางนะคะสำหรับพื้นที่อื่นๆก็จะมีฝนตกทั่วไปนะคะอยู่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรนะคะสำหรับอุณหภูมิวันนี้สูงสุดไปอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะข้อควรระวังนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มอันนี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกสะสมกันด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นห่วงที่เอามาเตือนกันในช่วงวันนี้กับข่าวแรกของเราค่ะ
0: ครับผมไปต่อกันที่ข่าวสารในเรื่องของอปท.กันบ้างนะครับต้นแบบโรงแรมสีเขียวน่านบูติกครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคว้ารางวัล Good Travel Seal Level 2นะครับระดับเหรียญเงินแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับบนเส้นทางความยั่งยืนที่โลกรับรองนะฮะโรงแรมนั่นบุติกครับโฮเทลแอนด์รีสอร์ทภายใต้การบริหารงานของคุณแต่จันทิราชินสุขเสริมนะครับในฐานะที่ปรึกษาประธานชมรมที่พักจังหวัดน่านจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะครับให้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโฮเทลจนสู่การได้รับรางวัลของ Good Travel Seal Level 2นะครับระดับเหรียญเงินของประเทศไทยนะฮะรางวัลนี้ครับเปรียบเสมือนดัชนีชี้วัดความสำเร็จขั้นสูงในระดับผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นบนเส้นทางการพัฒนาที่สั่งสมมาอย่างยาว

0: การ Good Travel Seal นะครับหรือว่า GTS คือมาตรฐานการรับรองด้านความยั่งยืนระดับสากล นะครับของสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวออกโดยมูลนิธิ Green Destination นะครับเพื่อเป็นการรับรองนะครับว่าผู้ประกอบการมีการดำเนิน งานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในเวทีระดับโลกด้วยนะครับสำคัญของรางวัลนี้นะครับก็คือมีเป้าหมายช่วยยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานที่ยั่งยืนนะครับซึ่งจะมีการแบ่งระดับความยั่งยืนสูงสุด3ดาวด้วยกันจากการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานนะครับโดยกรมการท่องเที่ยวและองค์กรในไทยมุ่งผลักดันมาตรฐานนี้เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่สากลต่อไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและช่วยผู้ประกอบการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคุณแต่จันทิราชินสุขเสริมครับผู้บริหารน่านบูติกโฮเทลแอนด์รีสอร์ทและที่ปรึกษาประธานชมรมที่พักจังหวัดน่านเล่านะครับว่ารางวัล Good Travel Seal GTS Level 2ระดับเหรียญเงินอันดับที่2ของประเทศนะครับไม่ได้มาจากโชคหรือว่าความบังเอิญแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นผลของการสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องกว่า15ปีนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดโรงแรมนะครับโดยเริ่มจากมาตรฐาน Green Hotelของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของผู้ประกอบการทั่วไปที่จะเข้าถึงได้ก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล GTS นะครับที่มีรากฐานจาก GSTC หรือว่า Global Sustainable Tourism Council นะครับโดยมีอปท.น่านของเราเป็นตัวกลางในการที่จะคอยชี้แนะเส้นทางแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐตลอดมาเส้นทางนี้จึงไม่ใช่การกระโดดข้ามขั้นนะครับแต่ว่าเป็นการเดินสะสมแต้มอย่างมีระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นด้วยปัจจัยความสำเร็จก็คือคนและระบบต้องเดินไปด้วยกันทูเกเตอร์นะครับการสร้างความเข้าใจให้พนักงานเดินหน้าในทิศทางเดียวกันก็คือก้าวแรกที่จะขาดไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมได้คนเดียวในด้านระบบนะครับโรงแรมมีการติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแยกรายตึกเลยนะฮะเพื่อเป็นการตรวจจับความผิดปกติได้ทันทีอย่างเช่นหากมิเตอร์น้ำในตึกที่ไม่มีคนพักอยู่กำลังวิ่งอยู่นะครับก็รู้ทันทีว่ามีน้ำรั่วไม่ต้องเสียเวลาควานหาทั้งโรงแรมนะครับนอกจากนี้ยังนำข้อมูลการใช้พลังงานต่อผู้เข้าพักในแต่ละเดือนมา analyze นะครับมาวิเคราะห์เพื่อควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านพลังงานทดแทนเต็มรูปแบบส่วนการจัดการขยะนะครับน่านบูติกก็มี3ประเภทพื้นฐานด้วยกันได้แก่ขยะทั่วไปขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลนะครับพร้อมติดรูปภาพกำกับถังในแต่ละใบให้เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้พนักงานนะครับผู้เข้าพักแขกร่วมมือกันได้อย่างที่ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับสิ่งที่ทำให้ GTS แตกต่างจากรางวัลสิ่งแวดล้อมทั่วไปก็คือความครอบคลุมที่กว้างกว่านะครับทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อชุมชนคุณแต่เชื่อนะครับว่าโรงแรมแล้วก็ชุมชนจะต้องเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับจึงให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานในพื้นที่และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงมองว่าโรงแรมก็คือด่านแรกนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาสัมผัสเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดน่านบ้านเราหากประทับใจตั้งแต่เช็คอินนะครับก็จะส่งผลดีต่อประสบการณ์ทั้งทริปจังหวัดน่านของเราเลยนะครับโดยคุณแต่ขอฝากถึงภาคส่วนในน่านนะครับว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่กระแสครับแต่ว่าคือจิตสำนึกที่ทุกคนควรจะมีร่วมกันเพราะน่านจะงดงามและยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะครับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอปท.น่านก็ได้นำเกณฑ์ GSTC มาถ่ายทอดและช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการมีความสำคัญนะครับเห็นความสำคัญของการยกระดับสู่มาตรฐานสากลจนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในฐานะโลคาร์บอนเดสติเนชันและแหล่งท่องเที่ยวตำบลในเวียงด้วยนะครับได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกกรีนเดสติเนชันท็อป100สตอรี่ถึง4สมัยเลยนะฮะตั้งแต่ปี63เป็นต้นมา63 64 6 66และ68นะครับและรางวัลเหรียญทอง Green Destination Gold Award 2024ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหรียญทองแรกของไทยและอาเซียนเลยนะครับคือแรงผลักดันสำคัญที่จะสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวสีเขียวให้น่านอย่างแข็งแกร่งด้วยนะครับรางวัล Good Travel Seal Level 2ระดับเหรียญเงินแห่งที่2ของประเทศครั้งนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นในเมืองด้านบ้านเรามีศักยภาพสูงพอที่จะยืนหยัดบนมาตรฐานโลกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ที่ยั่งยืนของเมืองน่านอย่างแท้จริงด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญก็คือการส่งต่ออินสไปเรชันแรงบันดาลใจนี้ไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆนะครับเพื่อให้ภาพแบรนด์อิมเมจของน่านเมืองยั่งยืนเนี่ยชัดเจนขึ้นทั้งเมืองเลยนะครับแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดน่านจะมีโรงแรมที่รับรองรักษามาตรฐานกรีนโฮเทลเพียงไม่กี่แห่งนะครับอย่างเช่นน่านบูติกโรงแรมเวียงแก้วแล้วก็โรงแรมน่านตึงใจเป็นต้นแต่ว่าความสำเร็จของน่านบูติกโฮเทลแอนด์รีสอร์ทในฐานะโรงแรมที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นนะครับและได้กลายเป็นต้นแบบที่สะท้อนว่าหากภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือสนับสนุนแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับน่านของเราจะสามารถก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมดุลในแง่ของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันครับ
1: ค่ะแล้วก็มาตามกันต่อสำหรับข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองน่านนะคะร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านค่ะวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ที่ชั้น6ศาลากลางจังหวัดน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้ว่าที่พันตรีณัฐเทียนสูตรรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วยนายประกิตคำเหลืองปลัดเทศบาลเมืองน่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองคลังแล้วก็เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมนะคะสำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็จะประกอบไปด้วยผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีทุกแห่งและก็ตามประเภทภัยพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับผลกระทบมากรวมถึงเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีทุกแห่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการได้รับผลกระทบนะคะแผนอพยพและงบประมาณในการเผชิญเหตุอุทกภัยทางนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้กำชับค่ะให้ทุกอปท.ตรวจสอบแล้วก็เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลหนักเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยทุกประเภทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ให้สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่มีการร้องขอตลอดจนการเตรียมแผนอพยพพร้อมทั้งให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการสำรวจการจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะ
0: ครับผมไปต่อกันที่การประกาศรายชื่อวงดนตรีนะครับที่ผ่านเข้ารอบสู่ไฟนอลในงานหอการค้าแฟนน่านมิวสิกคอนเทสต์2026นะครับที่จะไปทำการแข่งขันกันในวันเสาร์นี้นะฮะวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับหอการค้าแฟครับขอประกาศรายชื่อวงที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในงานหอการค้าแฟนน่านมิวสิกคอนเทสต์2026ในวันเสาร์นี้นะครับจะไปทำการแข่งขันณริมแม่น้ำน่านใต้สะพานภาคเหนือนะครับมี8วงดนตรีด้วยกันนะครับ1ครับโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมวงมีไหนนะครับ2โรงเรียนสาธุกิจประชาสวรรค์นะครับ3โรงเรียนปู4โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแผนกประถม5โรงเรียนสตรีศรีน่านนะครับ6โรงเรียนน่านนคร7โรงเรียนวชิราลัยจังหวัดเชียงใหม่และ8โรงเรียนสาวงสาอภิรมย์นะครับโดยให้น้องๆนะครับทุกวงดนตรีมารายงานตัวที่งานนะครับก่อนการประกวดภายในเวลา 5:00 นจนถึง 5:30 นนะครับในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ครับผม
1: ค่ะตอนนี้เที่ยงกับอีก47นาทีนะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ประสาทตึงเครียดจิตใจสับสนกระวนกระวายประสาทหลอนเผลอคลั่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขาดสติทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นเหล่านี้คืออาการที่เกิดจากการเสพยาเสพติดยาเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
7: M-Cot Radio Network ร่วมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
11: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
13: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
14: ดิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
15: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
16: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
15: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
17: ด้วยความสามัคคี
18: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
1: ์ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะขอนำเสนอเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยค่ะ Mega Spotlight 1ยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะ
0: ครับผมไปต่อกันที่อำเภอปัวจังหวัดน่านกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตำรวจปัวรวบนายตุนามสมมุตินะครับวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับเป็นวัยรุ่นบ้านสนทรายตำบลปากกลางหลังก่อเหตุทำร้ายคนงานในรีสอร์ทเสียชีวิตภายในพื้นที่อำเภอปัวนะครับคดีนี้เริ่มจากวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบศพของนายอดิศักดิ์นะครับภายในห้องเก็บของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลปัวจังหวัดน่านนะครับสภาพร่างกายเนี่ยมีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายนะครับตำรวจชุดสืบสวนจึงได้เร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ได้ทำการสอบปากคำพยานในพื้นที่จนพบข้อมูลสำคัญนะครับว่าในช่วงเช้ามืดของวันเกิดเหตุวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมามีชายต้องสงสัยนะครับเดินเปลือยกายมาขอเสื้อผ้าจากคนงานนะครับก่อนที่จะเดินหลบหนีเข้าไปในเขตเทศบาลตำบลปัวจังหวัดน่านจากการตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดนะครับและข้อมูลจากพยานหลายฝ่ายเลยนะฮะตำรวจยืนยันตัวผู้ก่อเหตุนะครับได้ว่าเป็นนายตุ้นะครับเป็นนามสมมุตินะครับวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นก่อนเข้าจับกุมครับได้ในช่วงกลางดึกของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายตุ้เนี่ยกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ในบ้านพักนะครับจากการสอบสวนผู้ต้องหารับการสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือจริงนะครับโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้ดื่มสุราจนเมาหนักนะครับแล้วก็ขาดสติก่อนที่จะเข้าไปชกต่อยกับนายอดิศักดิ์จนเสียชีวิตเลยนะครับเบื้องต้นตำรวจสพปัวจังหวัดน่านแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วก็ขณะนี้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากงานสืบสวนสพเมืองน่านค่ะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการระวังรถหายสมัยก่อนบ้านเรานี้คือเขาเรียกว่าไปตลาดก็คากุญแจไว้เลย
0: อ่ะ
1: เมืองน่านเมืองน่าอยู่ไม่มีขโมยอะไรแบบนี้สมัยก่อน
0: เอาจริงนะเวลาตัวอ้นเองเนี่ยไปตลาดเนี่ยเวลาไปซื้ออะไรก็ห้อยอยู่หน้านั่นแหละ
1: เอาหรอไม่ออกเหมือนกันหรอ
0: ไม่เอาออกไม่ถือไปด้วย
1: ไม่ได้นะ เพราะว่าหลังจากเนี้ยทางสพ.เมืองน่านเขาก็เอามาแจ้งเตือนพี่น้องชาวจังหวัดน่านอย่าชะล่าใจนะคะน่าจะมีเหตุเกิดขึ้นแล้วล่ะพี่จีคิดว่า ระวังในเรื่องของรถหายนะคะจอดรถจักรยานยนต์ทุกครั้งล็อกคอให้เรียบร้อย
0: อ
1: ันนี้ไม่ล็อกเลยเนาะ
0: ไม่ล็อก บางคนไม่ดับรถด้วยนะในที่ตลาดอ่ะ
1: สตาร์ททิ้งไว้เสียบกุญแจทิ้งไว้
0: แล้วก็วิ่งลงไปซื้อของ
1: วิ่งลงไปซื้อของแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือวิถีชีวิตบ้านเรา
1: ใช่มันแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต่อจากนี้ไปก็ต้องระมัดระวังนะคะก็คือจอดรถทุกครั้งก็ถอดกุญแจออกให้เรียบร้อยล็อกคอรถให้เรียบร้อยนะคะถอดกุญแจรถก่อนก็ได้อะ ถ้าสมมติแป๊บเดียวไม่อยากล็อกคอรถอะเนาะฟิจิตล็อกคอรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเหมือนกันเนี่ย พอวูดไปอะเนาะพอเราขับแล้วขี่ไปอะเนาะมันก็ล็อกคอไม่เป็นอะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ล็อก
1: ไม่ล็อกเน
0: า
1: ะแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าจะไปนานๆอะไรเงี้ยล็อกคอรถด้วยนะคะมันเป็นการป้องกันทรัพย์สินของท่านเบื้องต้นเพราะว่าเพียงไม่กี่วินาทีอาจทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินได
0: ้
1: นะคะเวลาเกิดเหตุก็191นะคะ และอีกเหตุหนึ่งรถเดี๋ยวนี้มันคล้ายกันอะ
0: ย
1: ัง
0: ไงฮะ
1: มันสลับ
0: อ๋อเหรอ
1: มันเกิดเหตุขึ้นได้บ่อยๆพี่จีก็เคยนะเขาสลับรถกัน
0: อ
1: ่ะแล้วมันก็กุญแจก็เสียบกันได้ด้วย
0: ลงล็อก
1: ลงล็อกพอดีเลยแล้วก็จอดรถใกล้กันแบบน
0: ี
1: ้แล้วไปถึงก็ไม่ใช่รถเราอ่ะแต่เรามันคล้ายกันอ่ะมันเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะก็เอารถ
0: ของเขาไปเลย
1: อันนี้ก็ระวังสลับสับเปลี่ยนรถกันนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะถ้ามีเหตุฉุกเฉินรถหายก็191นะคะรวมถึงแจ้งความอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับผมไปต่อกันที่จัดหางานจังหวัดน่านนะครับจัดการเรื่องของแรงงานต่างด้าวให้เป็นเรื่องง่ายๆครับทุกท่านด้วยระบบ e-work permit นะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเข้าแจ้งออกหรือว่าเปลี่ยนนายจ้างนายจ้างและแรงงานทุกท่านสามารถที่จะดำเนินการได้เองผ่านระบบออนไลน์ภายใน15วันนะครับโดยทำตาม8ขั้นตอนง่ายๆนั่นก็คือการลงทะเบียนการยื่นคำขอการชำระเงินไปจนถึงการนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะครับสำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแรงงานจะต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการให้ตรงตามวันและเวลาที่ท่านได้นัดหมายเอาไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมใบนัดหมายที่พิมพ์จากระบบ e-work permit ด้วยแล้วก็ในส่วนของพาสปอร์ตหนังสือเดินทางฉบับจริงมายืนยันตัวตนเพื่อรับใบอนุญาตทำงานต่อไปนะครับสะดวก รวดเร็วมั่นใจใช้บริการผ่านระบบ e-work permit ครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะในเรื่องของการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมS นะคะหรือว่ามอกS นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันงบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม S หรือว่ามอกSประจำปีงบประมาณ2569ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อการสัมมนาหลากหลายหัวข้อเลยไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของมาตรฐานอุตสาหกรรม S หรือว่ามอกS นะคะการยกระดับธุรกิจด้านงานบริการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม S ทำไมธุรกิจด้านงานบริการต้องยื่นขอมอกSนะคะแล้วก็การยื่นขอรับรองมอก

0: สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะคะสำหรับผู้ประสานงานก็คือคุณณัฐธิดายอดภกาค่ะหมายเลขโทรศัพท์0873610584นะคะ0873610584ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
1: ครับผมและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะครับที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะฮะช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดิมเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการ
0: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือ
1: เกาะติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านนะครับวันนี้ผมดิจิจิตรวมไปถึงทีมงานอสมทน่านขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกลาโหมไทยเวียดนามสานต่อความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความมั่นคงเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาเทนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงทั้ง2ประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนอัธวิจีกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนไฟเขียวซินเคยหยวนเปิดกิจการต่อนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กแถลงกรณีความกังวลในกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่าบริษัทดังกล่าวอักษรย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่อยู่ในการก่อสร้างตึกสตง.และถล่มช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพมองว่าการเปิดโรงงานซินเคยหยวนมีพิรุธหลายอย่างโดยโรงงานเคยเกิดไฟไหม้และมีการแก้ไขระบบเรื่องความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องความปลอดภัยแต่สาระสำคัญไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยแต่คือเรื่องของมาตรฐานโรงงานซินเคยหยวนวิโรจน์นำทีมสสภูเก็ตทนายอันบุรีรัมย์ปุกกกตยื่นหนังสือร้องให้สอบปมอธิบดีปกครองลายสั่งช่วยน้ำเงินด้วยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสภูเก็ตพรรคประชาชนและนายพัทรพงษ์สุขภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือต่อกกตเพื่อสอบสวนกรณีที่อธิบดีกรมปกครองกรมการปกครองมีภาพแชทหลุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยนำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งส.ส.ขอให้สอบสวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิบดีกรมการปกครองจากการไล่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชา

0: ให้ช่วยน้ำเงินด้วยการกระทำเช่นนี้เป็นการสั่งการโดยไม่เห็นหัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นการทำโดยอุกอาจอยากให้กกต.ตรวจสอบการดำเนินงานและการสั่งการว่ามีความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าจะพิสูจน์ว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิมพ์แชทหรือไม่มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วว่าแม้ไลน์ ID หรือบัญชีผู้ใช้งานจะสามารถลงในหลายอุปกรณ์ได้แต่ไม่ว่าอุปกรณ์ใดจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาจะปรากฏในทุกอุปกรณ์เหมือนกันหมดหากการสั่งการเกิดขึ้นจริงขอตั้งข้อสังเกตว่าส่งไปยังจังหวัดใดบ้างจึงอยากให้ทางกกต.และปปช.ตรวจสอบหากผิดจริงถือว่าเข้าข่ายการใช้อำนาจในทางมิชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปิดใหม่น่านยางพันธุ์ดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตาลเชียงรายราคาถูกจริงโทร093-164-5665 Facebook น่านกล้ายางพันธุ์ดี
8: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
10: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมท.เพื่อชุมชน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่อสมทพืชชุมชนวันนี้เราพบกันอังคารที่9มิถุนายน2569นะครับอยู่กับดีเจออสครับวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังผ่านทางเพจของอสมทน่านนะครับการไลฟ์สตรีมมิ่งของเพจของเราวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจของเมืองน่านเรานะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงของหอการค้าน่านซึ่งมันเชื่อมโยงทั้งต่างประเทศและก็เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดน่านของเรามันมีหลายมิติมากนะครับไม่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเรื่องของสังคมด้วยและก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะมีหลายเรื่องในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด่านชายแดนห้วยโกนหรือจะเป็นสะพานปากนายหลายเรื่องมากนะฮะที่เราจะได้ยินและก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางหอการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนซึ่งวันนี้นะครับผู้ฟังเราได้รับเกียรติจากคุณพันพัฒน์พิชารองประธานหอการค้าจังหวัดน่านและก็เป็นอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านมาอยู่กับเราที่นี่สวัสดีครับพี่ต่อครับ
1: สวัสดีครับคุณออฟครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะฮะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันไม่ช้ามากเกินรอบหนึ่งนะพี่น้อง
1: ใช่ สื่อสารเข้าใจผิดนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรครับพี่มาเที่ยวบ่อยๆก็ได้พี่ต่อสปทพี่ต่อครับเรื่องของงานหอการค้าแฟร์ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่4-13ที่ผ่านมาจริงๆมันมีดราม่ามานานแล้วนะนะฮะชี้แจงอะไรหน่อยไหมครับพี่กับประเด็นนี้หรือว่าไม่ต้องชี้แจงแล้วเพราะมันผ่านมาแล
1: ้
0: ว
1: มันก็จัดมาแล้ว2-3 วันแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เนาะดราม่าอะไรมันก็ผมว่าการจัดทุกอย่างมีดราม่าหมดแหละ
0: คือ
1: มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็มองบวกบางคนก็มองอีกด้านนึงผมว่าไม่ผิดนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองในมุมต่างๆเป็นเรื่องปกติครับผม
0: อืมครับแต่ว่างานของเราก็จัดขึ้นมาหลายวันบรรยากาศงานแล้วก็ฟีดแบคเป็นไงบ้างครับพี่
1: ผมก็2-3 วันนี้ตั้งแต่วันที่4นะพอดีผมต้องไปเปิดโรงวอลเลย์บอล นะครับ2-3 วันนี้ก็ฟังจากผู้ขายเนาะ
0: ครับ
1: ผมไม่ฟังของผู้ขายผู้อื่นนะผมฟังผู้ขายของหน้าในกลุ่มวิสาหกิจนะที่เราจัดพื้นที่ให้เขาเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันบอกว่าขายดีมากวันแรกหมดเร็วมากสินค้าทุกคนหมดเลยต้องกลับบ้านก่อนกำหนด
0: ครับ
1: นั่นเริ่มบ่งบอกว่าต้องบอกปีนี้ในแง่ของการจัดงานเราให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจของน่านรวมถึงชมรมร้านอาหารนะเราจัดพื้นที่ทำเลทองให้เขาได้ซ้ำจัดอยู่ริมถนนฮะอยู่ข้างสะพานเลย คุณมาถึงงานคุณเจอเขาก่อนถ้าครูกรณีคุณมาทางบริษัทสีน่านใช่ไหม
0: คร
1: ับ ถือว่าเป็นเทรนด์มากเราก็เอาตรงทำเลทองตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการของน่านของเราซึ่งเรทเมื่อก่อนตัวนี้เป็นพื้นที่ขายแพงด้วยเราก็ดึงให้ผู้ประกอบการด้านเรากลายเป็นว่าเขาขายได้ดี
0: ครับ
1: ยอดขายดีเอาอะไรมาก็ขายได้ผมดีใจนะเราจังตัวผมเองกรรมการหอเองก็เปลี่ยนหมุนกันไปช้อปปิ้งอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งส่วนในส่วนของสินค้าของชาวบ้านต่างจังหวัดที่มาเขาก็ขายได้ของเขาได้ถ้าเราสังเกตรอบนี้นะเสื้อผ้าน้อยมากจะนี้เป็นของกิน
0: ของกินอาหารเยอะม
1: ากใช่แล้วแปลกไหมฮะแล้วก็ทำเลทองที่สุดที่เราคุยออกกันได้ใช่ไหมปีนี้นะหอค้าน่านจัดไม่เหมือนอื่นคือทำเลตรงร้านร่วมใจปกติจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆใช่ไหมทำเลทองมากปีนี้เอาเราไปจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนคนน่านพื้นปูนไหมทุกคนแฮปปี้เราย้ายเครื่องเล่นไปอยู่ฝั่งสนามหญ้าซึ่งสบายเลยตอนนี้เครื่องเล่นก็สบายใจคือมันเขาได้ร่มไงเขาได้ร่มเงาใช่ไหมฮะ
0: มันเหมาะใช่ไหมฮะ
1: มันเหมาะสำหรับเขาเพราะเขาช่วงบ่ายเขาได้ร่มเงาหมดนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีปีนี้ก็หอค้าจัดแปลกกว่าทุกปีเห็นไหมเราไม่ได้บล็อกถนนมากการมาถนนไปจากมาผ่านถนนจากสี่แยกลงมาเพื่อข้ามสะพานเนี่ยออกซ้ายออกขวาก็ได้เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางเรสิตหน้าเรากังวลปัญหาเรื่องรถติดในการขนส่งนักเรียนเหมือนกันซึ่งตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องนี้ละทุกคนแฮปปี้หมดตรงนี้นะครับ
0: ครับคือสิ่งที่เห็นก็คือเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดน่านของเราหลายๆร้านค้านะฮะที่ไปขายตรงนั้นเนี่ย
1: 32
0: อันนี้เราเลือกมายังไงส่วนคือจะบอกว่าเอาพรรคพวกกันมาหรือเปล่า
1: ไม่ครับส่วนหนึ่งเราให้ทางชมรมอาหารเป็นคนเลือกพิจารณา2เราให้ทางท่านนายอำเภอเมืองน่านพิจารณาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
0: ครับ
1: เอาเข้ามาครับเราของในหอค้ามีแค่ของในบูธของพวก YEC ประมาณ 3-4 บูธเท่านั้นเองที่เหลือเป็นของพื้นที่ของน่านทั้งหมดเลยเราให้สิทธิ์ทางชมรมเป็นคนเลือกทางหอไม่มีทางหอเพราะเราไม่แม่นข้อมูลที่เราพูดกับการ
0: ครับ
1: ชมรมเขาพิจารณาเองวิสาหกิจเขาพิจารณากันเองมาขายนะครับ
0: ครับก็คือมันจะมีสินค้าจากต่างจังหวัดเข้ามา
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็ไม่ได้ลืม
1: ถูก
0: พ่อค้าแม่ค้าบ้านเราด้วยเอาไปขายด้วย
1: ถูก
0: อันนี้คือมันแมทกันทีนี้ในส่วนของกิจกรรมนะครับมันมีหลายอย่างที่ มันเกี่ยวเนื่องกับเด็กโดยเฉพาะหอการค้าก็คือส่งเสริมเรื่องของการค้าการขายเนาะมีให้เด็กเป็นอินวูขายของ
1: ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นนโยบายของพวกน้องๆ YEC นะประเด็นนี้เราก็บอกว่าปีที่ผ่านมาครั้งแรกที่จากทั้งสองก็อาจจะจับจุดไม่ได้ตอนนี้เราก็มุ่งเน้นทางด้านเยาวชนเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างอย่างที่ผ่านมาเรามีการรับสมัครเด็กเพื่อแข่งขันไลฟ์สดขายของนะครับ
0: ครับ
1: โดยเราจะรับสมัครเด็กแล้วก็เรามาเทรนเด็กเทรนเด็กแค่วันเดียวนะ
0: ครับ
1: เราเทรนเด็กแค่1วันจากนั้นเด็กไลฟ์สดขายบนเวที
0: ครับ
1: เราตั้งโต๊ะให้เด็กและขายของด้วยที่ผู้ชมเดินเข้ามาชมได้ดูดูใน TikTok ก็ได้ดูชมได้เห็นว่าเด็กขายของกันจริงๆสิ่งที่เราสอนมาแล้วปรากฏเด็กทำได้ดีมากเด็กถูกสอนวันเดียวไลฟ์สด1ชั่วโมงที่1ได้ 7,000 บาทเราเฮ้ย 7,000 บาทใน1ชั่วโมงมือใหม่นะ
0: ครับ
1: คือเด็กนั้นทำได้อ่ะถ้าให้เวลามัน1ชั่วโมงก็ได้ 7,000 ถ้า10ชั่วโมงล่ะคุณจะได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: นี่คือต่อวัน1ชั่วโมงต่อวันเองนะ1ชั่วโมงเองนะเขาได้ 7,000 ซึ่งเราดูว่าเด็กนั่นเราทำได้เด็กมีศักยภาพเพียงพอที่จะปั้นเป็นนักขายรุ่นใหม
0: ่
1: ผมว่าตัวนี้เป็นทั้งดีซึ่งเราริเริ่มทำครั้งแรกต้องขอชมน้องๆ YC นะฮะเขามาช่วยกันคุณคนก็เป็นมือไลฟ์สดอยู่แล้วเขามาเทรนเด็กกันซึ่งโครงการตัวนี้เราจะไม่ทิ้งอาจจะเป็นครั้งต่อไปจะมีนี่คือลองสนา

0: 3
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นคืองานเฉพาะของตัวนี้เลยแข่งขันไลฟ์โดยอบรมเด็กเป็นห้องเลยแข่งขันไลฟ์เลยนั่นคือโครงการต่อไปของเราในการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่นะครับ
2: แต่จริงๆคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องของการเปิดตลาดออนไลน์คือวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าในเรื่องวิทยากรที่จะนำมาสอนเนี่ยต่อไปอาจจะต้องมีการ
0: เอาวิทยากรในหอการค้าเราเหมือนอาชีพครับ
2: ครับ
0: บางคนยอดขายเดือนหนึ่งปีหนึ่งเขาคุยกันเป็นร้อยล้านนะครับ
2: ใช่ใช่
0: เด็กเราเอาวิทยากรระดับนั้นมือเทพๆมาสอนที่การไลฟ์ในแค่วันเดียวนะฮะผมมองว่าถ้าเด็กมีเวลามากกว่านี้เด็กจะเป็นนักขายที่ดี
2: เ
0: ขาว่านักขายดีเด็กไม่จำเป็นต้องมีสินค้านะฮะอย่างผมมีสินค้าโป
2: ร
0: ดักต์ในมือนะฮะผมให้เด็กจ้างเด็กไลฟ์ขายได
2: ้
0: ผมก็ได้ยอดซึ่งเด็กพัฒนาตัวคนเองโดยไม่ต้องมีโป
2: ร
0: ดักต์ไม่ต้องเป็นเจ้าของกิจการเขาเป็นนักไล
2: ฟ์
0: นี่คือสิ่งที่เราสอนเด็กเราบอกว่าเด็กหน้ารุ่นใหม่จากจุดไปครั้งนี้จะก้าวต่อไปเรื่อยๆและมากขึ้นครับ
2: เพราะฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
0: ผมมองว่าในระดับหนึ่งเพราะว่าทีมสมัยนี้คือเด็กหน้าที่สมัครเนี่ยทีมไม่เยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันความมั่นใจ
2: ใช่ครับ
0: การออกหน้ากล้อง
2: คือมันไม่ได้ทุกคน
0: ไม่ได้ทุกคนทักษะการพูดไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้แต่ผมเชื่อว่าเมื่อเขามาฝึกเทรนเราไม่ได้แค่เทรนเรื่องการพูดคำขายเดียวนะเราสอนน้องเรื่องของการแต่งหน้าด้วยนะ
2: ครับ
0: ต้องเทรนน้องต้องทำผมอย่างนี้ถ้าไม่ดูดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ให้น้องให้น้องมาถือไมค์มานี่คือตายเลยเราต้องให้ทั้งระบุคลิกภาพการวางตัววางตำแหน่งกับน้องคือสอนทุกเรื่องการวางมือตำแหน่งการพูดจังหวะการพูดการขาย
2: ครับ
0: ล้มเด็กสอนเด็กต้องแต่งหน้ายังไงเราต้องเข้าไปต่อไปนี่คือเราจะเทรนเด็กอย่างนี้หมดคือไม่ใช่ว่าคอร์สขายอย่างเดียวนะมันต้องหลายๆเรื่องรวมถึงทักษะการใช้โซเชียลเข้าช่องทางไหนสมัครไหนยังไงเราต้องทำให้เด็กหมดพวกเราไม่กลัวมีคู่แข่งเราอยากมีคู่แข่งเยอะๆนั่นคือเด็ก
2: จะทำให้เราเก่งเนาะ
0: ถูกคู่แข่งเยอะเด็กหน้าโตเร็วตอนนี้ตลาดธุรกิจบนอยู่บนแพลตฟอร์มของโซเชียลหมดแล้วเด็กหน้าเราต้องโตขึ้นมาให้ได้ไม่ว่าตัวนี้ผมเคยร่วมกิจกรรมกับคนตัวอย่างที่ว่าตอนนี้ที่ของหน้าเด็กหน้าแล้วก็คือของมูลที่พ่อปัญญาของทางเกษตรกรที่ทำเนี่ยผมก็มองว่านั่นคือโอกาสที่ดีมากเขาปั้นเด็กเป็นนักขาย
2: ครับ
0: นะแต่เขาปั้นเด็กแต่หอการค้าเนี่ยเราชอบปั้นเด็กขายเลยเพราะเราจริงๆในสำนักงานหอการค้าเรามีห้องไลฟ์สดอยู่แล้วนะครับ ซึ่งน้องๆอยากเรียนสามารถติดต่อได้มาดูพี่ๆว่าเขามืออาชีพเขาไลฟ์สดยังไงเรามีห้องนึงมีอุปกรณ์ไลฟ์สดครบ
2: ค
0: ุณสามารถมาดูพี่ๆทำหรือคุณจะลองคุณก็สอนไปที่พี่จะสอนเราเองในการไลฟ์นะครับมีทุกช่องเรามีทุกช่องอยู่แล้ว
2: ครับอันนี้คืองานหอการค้าแฟร์ที่เราจัดขึ้นซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะคนต่างจังหวัดออสกินค้ามากอย่างเดียวคือเราเน้นคนเมืองหน้าของเราด้วยแล้วก็ทุกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเด็ก
0: อยู
2: ่แล้วก็มีการประกวดดนตรีด้วยล่ะครับ
0: เรามีการประแข่งขันด้านประกวดวงดนตรีของเด็กเยาวชนนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงในงานนี้ช่วงท้ายๆของวันเนี่ยเรามีแข่งขันดนตรีนั่นคือโอกาสเราต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีเวทีให้กับเด็กเยาวชนที่รักในเสียงดนตรีได้แสดงออกซึ่งหอการค้าเราจัดทุกครั้งนะครับตรงจากเนี้ยต้องจัดครั้งแรกจากนี้เรามีแข่งขันประกวดร้องเพลงและวงดนตรีของเด็กเราส่งเสริมให้เด็กในแม่นั่งประถมมัธยมหรือดับมหาวิทยาลัยถ้ามาเรายินรับหมดนะฮะเรามีประเภทแข่งขันซึ่งเรามองว่าเวทีเด็กทุกคนอ่ะพ่อแม่อยากให้เด็กซ้อมคือตามใจเด็กอยู่แล้วเนาะอยากให้เด็กสนุกดนตรีแต่เวทีที่เขาให้แสดงออกไม่มีหอค้าเรายินดีงานของเรามีช่องน้อย1วันให้กับเขาเสมอทุกครั้งนี่คือของค้าที่เราทำมาตลอดครั้งแรกนี่คือครั้งที่3ครั้งแรกเราก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากครั้งนี้เรายังจับบนตีขึ้นมาอีกเนี่ยให้เด็กมีโอกาสได้แสดงออก
2: คร
0: ับ ผมว่าเด็กสนุกนะเด็กมีโอกาสเขาดีใจมากคือด้านหลังเวทีเนี่ยพอดีเราผมเป็นกรรมการครั้งที่1เนี่ยพ่อแม่เขามาขอบคุณเราค่อนข้างเยอะคือมีเวทีให้ลูกเขาได้แสดงเพราะที่ผ่านมาเราไม่มีเวทีไหนให้เด็กนี่ผมอ่ะเด็กเรากล้าแสดงออกแต่ต้องมีวิธีให้เขาแสดงเขาถึงจะพัฒนาต่อไปได้
2: อันที่จริงอันที่จริงพี่คือเราต้องเสริมเราต้องดันเพราะไม่อย่างนั้นเด็กไม่มีเวที
0: นี่เราคิดเหมือนกันผมครูออสทำงานเนี่ย
2: คร
0: ับ แล้วหออาจจะมีโปรเจกต์ขึ้นมาคือฝึกเด็กเป็นดีเจอาจจะไปทำร่วมกับทางนี
2: ้โอ้ยินดี
0: ให้เด็กมาเฮ้ยสนใจดีเจไหมคุณก็มาเรียนรู้ที่นี่ไหมเรามีให้หมดผมเป็นคอนแทคกับไม่เป็นอสมทหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีคอนแทคได้เราก็ส่งได้เด็กคืออาจจะเทรนเราจะเชิญทางดีเจเราไปเทรนให้เยาวชนของเราแล้วเราก็ส่งมาเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของหอดูแลอย่างนี้ฮะ
2: ครับ
0: การพัฒนาคนผมว่าเป็นเรื่องใหญ
2: ่ครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากค่ะทีนี้มันมีหลายเรื่องที่อยู่ในมีหลายกิจกรรมที่อยู่ในงานนี
0: ้ครับ
2: และก็ที่สร้างสีสันมากคือเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอล
0: ครับ
2: ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเห็นตัวแทนของผู้จัดวอลเลย์บอลเนี่ยเขาบอกว่าในทีมอ่ะ มีเด็กด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยไปรวมด้วยกันคือมันมาได้ยังไงคือจริงๆเรามองว่าวอลเลย์บอลมันเล่นเป็นทีมนะพี่คืออาจจะมาเป็นทีมแต่ครั้งนี้มันแปลกยังไงคือมาสมัครเป็นรายบุคคลก็ได้นะฮะ
0: อาจจะเป็นครั้งแรกของน่านนะผมไม่รู้ว่าจะอื่นทำหรือเปล่าตอนนั้นแต่แรกผมก็ไม่ทราบวันนั้นน้องเขามาคุยรายละเอียดผมก็อึ้งเลยว่าเป็นการสมัครวอลเลย์บอลรายบุคคลผมก็งงแอลมันจะแข่งไงวะแข่งยังไงวะเนี่ยคือทุกคนสมัครมาได
2: ้ครับ
0: กี่คนแล้วเขาก็มาจับฉลากสมมติว่าทั้งหมด1ทีมมี6คนมีตัวสำรอง8คนก็ตามเขาว่าตัด8เสร็จแล้วอายุที่สมัครที่ผมรู้ตั้งแต่รู้สึก15 16จนถึง40กว่า
2: ครับ
0: นะครับความหลากหลายแล้วก็งงจัดประวัติน้องเขาจับฉลากกันเองทุกคนในทีมแล้วก็ไปฝึกซ้อมกันเอง
2: ครับ
0: จับฉลากเรามีเสื้อมีอะไรให้พอมาแข่งขันเนี่ยโอเคความต้องบอกว่าความสามัคคีเนาะความรู้ใจกันอาจจะด้อยตรงนี
2: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรรู้ไหมฮะสนุก
2: อันนี้คือความสนุก
0: เพราะไม่มีทีมไหนเก่งกว่ากัน
2: คือเราไม่ได้หวังเอาเป็นเอาตายเอาแพ้เอาชนะ
0: ถูก
2: สิ่งที่เราหวังคือ
0: การพัฒนาเด็ก
2: สิ่งที่เราหวังคือ
0: จะบอกการพัฒนาของเด็กตรงนี้ผมดูนะการที่เด็กได้แสดงออกเราต้องมองว่าเด็กเล่นวอลเลย์บอลน่ะทุกโรงเรียนมีเล่นหมดแต่ผมบอกสมัครแข่งเด็กคนนึงก็อยากไปแต่ที่เหลือบอกอยากไปสาแข่งสองคนที่เหลืออีกสี่คนไม่แข่ง
2: ครับ
0: ไอเรายังไม่เก่งอ้าวเขาคือหมดโอกาสใช่ไหมแต่วิธีเนี้ยคุณกล้าคุณเดินมาหาสิเมื่อคุณเดินมาหาปุ๊บแล้วจัดทีมยำแล้วเขาแต่ละทีมเขาจะมีการเทรนของเขาเอง
2: ครับ
0: จับกลุ่มเทรนซ้อมเองถ้าสุดมาแข่งแต่รางวัลนะฮะนอกจากที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วนะครับที่เรามีให้เรายังมีรางวัล6ตำแหน่ง7ตำแหน่งด้วยนะ
2: ครับ
0: ว่าจะเป็นลิโบโรเซ็นเตอร์อะไรต่างๆนะครับเรามีทุกตำแหน่งโดยเราพิจารณากับการพิจารณาว่าทั้งหมดที่เล่นกันเนี่ยใครโดดเด่นที่สุดเห็นไหมฮะ
2: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเราในการจัดแบบนี้จริงๆหอการค้าก็ได้ดูก็จริงๆเราส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจเนาะ
2: ครับ
0: แต่กีฬาทำไมเราถึงมาดูต้องบอกว่าการส่งเสริมกีฬามันได้หลายอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพ
2: ครับ
0: นะฮะเด็กไม่ไปหายาเสพติดนะฮะได้ความสามัคคีซึ่งตอนนี้แต่การเตรียมแผนของหอการค้าเองต่อไปแล้วน่าจะหาเรื่องกิจกรรมในการแข่งขันในระดับจังหวัดโดยเช่นเราอาจจะมีการแข่งขันระดับตำบลแล้วก็อำเภอก็มาจังหวัดรวมถึงคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นนักแต่ทีมหน้านะเพื่อเป็นเยาวชนหรือแข่งกีฬานั้นคัดตรงนี้เข้ามาการเขต5
2: สิ่งที่เราเหมือนก็เป็นการเฟ้นหา
0: ถูกเฟ้นหาให้โอกาสช้างเผือกผมเชื่อว่ามีแต่มันไม่มีทางเป็นทีมหรอกครับน่านเพราะเราไม่ได้มีลีกที่เล่นบ่อยขนาดนั้นเพราะนั้นเด็กคนหนึ่งเราอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้อาจจะเก่งนั่นแหละที่เราต้องการเราจะเฟ้นมาเพื่อมาเข้าค่ายแล้วปั้นขึ้นมาผมไม่สามารถจัดลีกและให้คนรวมทีมมาแข่งได้หรอกครับ
2: มันคงยากอะ
0: มันคงยากครับ แต่วิธีนี้เราจะฟันตั้งแต่เพศแต่ตัวอำเภอขึ้นมาละ
2: ครับ
0: เขื่อนมาเป็นตัวจังหวัดเนี่ยนี่เป็นแผนการในอนาคตของหอและงานของหอทุกครั้งต่อไปนี้นะครับถ้าการพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันในลักษณะนี้กับทุกอันไม่ว่าเป็นวอลเลย์บอลการแข่งไลฟ์สดการประกวดพวกเยาวชนด้านดนตรีอย่างเงี้ยเราก็จะมีอยู่ในองค์ประกอบของงานหอค้าแฝดทุกครั้งเราจะไม่เน้นทางเรื่องการค้าอย่างเดียวเราจะให้สอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กหน้าได้มีโอกาสถามว่าจริงๆอ่ะวอลเลย์บอลวันแรกคนเยอะมากผมเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นรอบรองพรุ่งนี้แบตชิงผมว่าคนเยอะกว่านี
2: ้ครับ
0: เพราะเราไม่มีแข่งวอลเลย์บอลมาหลายปีนะถ้าสังเกตนะผมว่าหลายปีแล้วนะไม่มีจากข้างนอกเลยน่าจะเงียบไปเลยเด็กก็ซ้อมไปแต่ไม่มีวิธีเล่น
2: คือจริงๆอ่ะเมืองน่านเราอ่ะเรื่องของกีฬาที
0: ่
2: เป็นอย่างเยอะแต่ว่าที่มีการแข่งขันจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีให้
0: ตอนนี้ประเทศเดียวที่แข่งบ่อยที่สุดคือวิ่งวิ่งนี่คือบ่อยมากทั้งปีเลยใช่ไหมฮะตอนนี้จักรยานก็ยังไม่มีซึ่งผมก็คุยท่านสาธิตบุญทองนะฮะท่านนายกสมกีฬาเนี่ยก็คือให้พี่ไอ้จักรยานคนนั้นก็ปั่นเยอะนะพี่วิ่งเราก็เยอะ
2: ครับ
0: เฮ้ยทวิกีฬาเราได้ไหมถ้าเพราะว่ายน้ำเราไม่มีพื้นที่เนาะแข่งปั่นทวิได้ไหมท่านสาธิตก็กำลังรับพิจารณาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะมีจัดไหมของน่านเอง
2: ครับ
0: คือกิจกรรมแข่งหลายประเภทเนี่ยเด็กซ้อมหมดแม้กระทั่งว่ายน้ำเราบอกนะว่ายน้ำมีวิธีแข่งอยู่นะครับ
2: พ่อแม่ผู้ปกครองนี่หนักเลย
0: หนักนะครับไ
2: อ
0: เทนนิสล่ะครับแบดมินตันล่ะ
2: ครับ
0: เราเคยมีเวทีให้เขาไห
2: ม
0: ซึ่งตรงนี้ต้องถามฝากถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นของไอกกท.หรือว่าทกจ.เนี่ย
2: ค
0: ฝากถึงเรื่องไอ้แมตช์แข่งขันพวกนี้เราให้โอกาสเยาวชนหรือประชาชนด้วยแข่งขันเบตองเรายังไม่เจอเบตองเชียงประเทศไทยชิงแชมป์จังหวัดน่านที่เราแบบทุกคนคึกคักเลยเบตองเป็นกีฬาที่เล่นกันทุกบ้านใช่ไหมแต่เรายังเห็นเวทีที่ใครมาทำให้หนุนเต็มที
2: ่แต่เราจะเห็นว่าหลังๆเราจะมีเอกชนเข้ามา
0: ถูก
2: อย่างเช่นน้องเต้ยทียี่สิบอ
0: ัน
2: นี้ก็สนับสนุนเรื่องตะก้อเห็นไหม
0: คร
2: ับเออเนี่ยคือเราเห็นเอกชนเข้ามาแบบทำแบบ
0: ถูก
2: แล้วก็ภาครัฐก็เป็นก็ไปช้อนทีหลัง
0: มันก็เป็นเรื่องจะบอกว่าต้องถามว่าผมไปคุยนโยบายของกับเฮียกู้ในกระทรวงกีฬาว่าพี่คัดตัวเด็กพี่ให้งบประมาณเด็กไปแข่งยังไงส่วนหนึ่งเด็กต้องเริ่มก่อน
2: ครับ
0: อยู่ดีให้สมาคมอุดหนุนเลยก็ไม่ได้เพราะคุณเป็นชอบผูกเด็กต้องเริ่มก่อนและสมาคมพร้อมส่งเสริม
2: ครับ
0: อันนี้ผมมองก็เรื่องจริงเพราะบางทีเด็กน่านเองมีว่าศักยภาพนะหลายประเภทเห็นบอกว่าพี่วิ่งแข่งตอนนี้ก็มีเด็กน่านคนนึงนะซึ่งเขาก็โทรมาถามผมนะน่านมีโค้ชที่ดีเหรอถึงฝึกเด็กได้ขนาดน่านมีโค้ชที่ดีเหรอถึงฝึกเด็กได้ในสถานนี
2: ้
0: ผมก็ตอบไม่ได้ต้องถามสถานทิศว่าใครไปโค้ชเห็นไหมฮะเด็กน่านเรามีศักยภาพแต่โอกาสได้แสดงออกเราน้
2: อ
0: ยเพราะนั้นเราภาคเอกชนจริงๆหลายๆหน่วยต้องมามองหรือทางจังหวัดราชการต้องมามองแล้วว่ามีเวทีให้เด็กได้ออกแสงออกไหม
2: ครับ
0: กระตุ้นเขาไหม
2: ครับ
0: อย่างเรื่องการค้าไลฟ์สดเนี่ยเราทำมานานแล้วรวมถึงเราทำเทรนนิ่งในหอการค้าเรามีกรรมการหอหลักๆก็คือเป็นนักกิจรุ่นใหญ่ที่เราเห็นหน้ากันเนาะ
2: ค
0: ือเสียทั้งหลายที่เราเรียกกันสองคือนักกิจรุ่นใหม่คือ YEC คืออายุไม่เกิน40
2: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ขึ้นมาใหม่หรือเป็นลูกของรุ่นเก่าก็ตามเนี่ยซึ่งวันนี้มีการรวมกลุ่มที่ดีเขารวมกลุ่มที่ดีแล้วเขาช่วยกันที่ดีผมจะเรียนทราบนี่ว่าน้องๆรุ่นใหม่อ่ะที่เป็นนักกิจเข้ามาใหม่อยากให้อยู่ใน VC เพราะอะไรป่ะคนเก่งพวกผมไม่กลัวนะผมกลัวคนเพื่อนเยอะคอนดิชันสำคัญที่สุดในวงการนี
2: ้
0: ณวันนี้คุณไม่สามารถผลิตสิ่งของได้ตนเองคุณต้องสั่งถ้าคุณมีเพื่อนคุณสั่งไปสั่งมาเนี่ยสินค้าคุณได้คุณภาพเสมอแล้วคุณมีเพื่อนที่ช่วยคุณขายอยู่มีการประชุมหารือในระดับองค์กรผมเข้าประชุมองค์การระดับประเทศบ่อยนะครับผมเลยว่าคอนเนคชั่นสำคัญที่สุดไม่เกี่ยวว่าใครเก่งใครรวยคนเพื่อนเยอะได้เปรียบที่สุดได้ข้อมูลก่อนเพื่อน
2: ครับ
0: เมื่อเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือเห็นไหมฮะ
2: ครับคือทุกวันนี้เราจะเห็นว่า คนที่แข่งขันกันอ่ะมันไม่ได้ชนะหรอกครับ ต้องจับมือไปด้วยกันมันถึงจะไปด้วยกันได้โดยเฉพาะยิ่งกับการทำธุรกิจ
0: การแข่งขันเนี่ยธุรกิจคุณเรามองว่าเอ้ยร้านนี้เปิดแข่งร้านนี้นั่นคือภาพที่คุณเห็น
2: ครับ
0: ข้างหลังเขานั่งกินเหล้ากันเขาไปด้วยกันหมด
2: ครับ
0: ระหว่างผมลบกันแข่งกันเรื่องราคาและขาดทุนผมจับมือกับคุณพากันรวยไม่ดีกว่าเหรอ
2: ใช่ใช่
0: สังเกตไหมฮะเมื่อก่อนโรงแรมของน่านในช่วงแรกอ่ะแรงๆน่านธุรกิจน่านเปิดบูมโรงแรมน่านมองทุกการไปคู่แข่งปัจจุบันนี้ชมราคาดีมากชมลมที่พักดีมากส่งลูกค้ากันหมดเลยของพี่เต็มแล้วนะส่งคนนู้นเต็มนะส่งคนนู้นใครว่างไม่รับ2คนเขาช่วยเหลือกันดีมากผมประทับใจของชลบุรีมาก
2: ครับ
0: เราไม่แข่งขันไม่ใช่เต็มปิดบอกเต็มไม่ใช่ทุกคนช่วยกันมองว่าคนมาเที่ยวน่านคือเอาเงินมาให้น่าน
2: ครับ
0: ผมมองนะฮะทุกวันนี้ขอข้ามตลาดท่องเที่ยวนึงแต่ท่องเที่ยวไม่มีการแข่งขันแข่งขันในระหว่างกันน้อยช่วยกันโปรโมทเพราะอะไรเรามองว่าเงินเข้ามาเยอะๆยังไงก็ไหลถึงเราใช่ไหมฮะ
2: จริงพี่
0: เงินเข้ามาน่าน10ล้านเนี่ย
2: ครับ
0: คุณออฟก็ต้องมีคุณออฟก็ต้องมีส่วนสักอ่ะ10บาทฉันต้องมีส่วนได้เลยด้านหนึ่งใช่ไหมฮะ1โฆษณาต้องมาละง่ายๆมันเป็นเรื่องบอกเรามองว่าตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจน่านตอนนี้ขอคุยภาพรวมแล้วกันได้เนาะ
2: ได้พี่ได้ยิ่งดีเลยครับ
0: ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เศรษฐกิจน่านแย่นะครับต้องบอกเราต้องยอมรับว่า4โลกตอนนี้แย่ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าก่อนเพราะมันแย่ก่อนเพราะว่าสงครามด้วยซ้ำนะครับเรียกภาวะเงินเฟ้อในระดับโลกเนี่ยเงินออก
2: คร
0: ับ พอเพราะสงครามปุ๊บน้ำมันมีส่งผลต่อต้นทุนราคาทั้งหมดทำให้ต้นทุนหมุนอยู่ชะงักต้นทุนโลกแย่ของเราก็ส่งของแย่ขายของมาแย่สังเกตว่าในห้างในบริษัทขนาดใหญ่ไม่เป็นกรุงเทพหรือเชียงใหม่ต่างๆเห็นไหมว่าร้านว่างปิดไปเยอะคนเดินเยอะนะเปียกแม่แต่ขายของได้คนขายของหายไป
2: ครับ
0: บริษัทกรุงเทพมีการเลย์ออฟพนักงานปิดกิจการบางส่วนเพื่อลดขนาดพนักงานเพื่อประคองตัวเองให้รอดเห็นไหมครับสภาพกิจมันแย่พอแย่ในประเทศน่านก็ต้องโดนผลกระทบเป็นเรื่องปกติ
2: ใช่ครับ
0: เห็นไหมน่านยอดขายทุกคนตกหมดไม่ใช่โตนะครับตกหมดเลยนะครับ ทุกวันนี้ทุกคนแค่ประคองนะครับการประชุมแค่ประคองกันให้รอด
2: ครับ
0: ประคองกันอย่างเดียวเปิดไลน์ใหม่ยังไม่กล้าเลยครับ
2: ค
0: ือประคองกันอยู่เพื่อให้รอดในภาวะตรงนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าต้นทุนน้ำมันเราสูงขึ้นของแพงขึ้นเงินเดือนเท่าเดิมไหมครับ
2: เท่าเดิมครับ
0: เห็นไหม
2: เงินเดือนแทบไม่ขึ้นครับพี่ไ
0: อ
2: ที
0: พอเงินเดือนเท่าเดิมผลกระทบคือเราต้องใช้จ่ายระมัดระวัง
2: ครับ
0: นั่นพอน้ำมันลงปุ๊บเงินในระบบก็จะหายไป
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะงั้นระบบหายปุ๊บเขาเรียกว่าภาวะเงินฝืดหรือขายของไม่ได้คือไม่ใช่ไม่ของไม่ได้เราระมัดระวังการใช้เงิน
2: ถูกครับคือคนที่ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมเนี่ยคือกูแค่เขาไม่ให้ออกก็พอแล้วพี่นะครับแค่มีเงินเดือนประจำนี้ก็โอเคแล้วนะครับลิงเซฟตัวเองหน่อยนะมันต้องปรับตัว
0: ตอนนี้คือเราถามต้องปรับตัวไหมอย่างตอนนี้ค่าน้ำมันเริ่มขึ้นนะวันนี้ขึ้นผมเพราะผมบอกให้ผมกับผมเพื่อนในกลุ่มว่าให้น้ำมันจะขึ้นนะเพราะไม่มีมันเรือจากช่องแคบฮอร์มูดไม่มีเข้ามาเลยน้ำมันไทยต้องขึ้น
2: ครับ
0: เพราะว่าน้ำมันมันเหลือน้อยตอนนี้แต่เขาไม่ขึ้นกระโดดนะขึ้นทีได้ไหม80ตังค์แบบแล้วเชื่อไหมว่าจะขึ้นอย่างนี้ต่อไปผมถามว่าหน้าวันนี้คนไทยดีเซลอ่ะ40ใช่ไหมฮะตอนแรกทุกคนด่าอาทิตย์ที่แล้วทุกคนชินไหม
2: ไม่มีใครพูดถึงราคาน้ำมันแล้วหลัง
0: นั่นคือคนชินกับที่40แล้ว
2: เออ
0: ต่อพอแต่พอขึ้นไป50จะมีบ่น
2: ครับ
0: นานๆไปก็ชิน50
2: ครับ
0: เห็นไหมนี่คือคนไทยแต่เขาไม่ดูสิ่งที่ตามมาจากราคาน้ำมันแพงสินค้าพาเลทขึ้นหมดนะครับการที่เรือน้ำมันไม่เข้าเนี่ยสินค้าตัวหนึ่งที่ผมกังวลคือเสื้อกลุ่มพวกพลาสติกเนี่ยพวกมันต้องใช้แม่สิกจากน้ำมันมันจะขึ้น
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าถามผมตอนนี้คนไทยตื่นตระหนักไปแล้วตื่นตระหนักรอบแรกไปแล้วตอนนี้คือก็ไม่แปลก
2: ครับ
0: คนไทยเป็นเราพวกเราเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆปรับตัวง่ายแต่มันจะส่งผลต่อต้นทุนชีวิตของแต่ละคน
2: ถามนอกเรื่องนิดหนึ่งพี่ต่อคือทุกวันนี้มันมี60 40ซึ่งเราเห็นการตื่นตัวในการออกไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดนั้นของเราคือคนไปซื้อกันเยอะมากมันดีไหม
0: ถามว่าดีไหมนโยบายในมองของผมนะครับส่วนตัว
2: ม
0: องนะครับไม่ได้องค์กรนะฮะ
2: ครับ
0: มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง
2: คือ
0: ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือ60 40แล้วก็ตาม
2: ครับ
0: คือผมให้คุณพันนึงอะยังไงคุณก็ต้องจ่ายให้หมดพันใช่ไหมไม
2: ่
0: มีใครปล่อยทิ้งหรอก
2: จริง
0: แต่ถ้าคุณจ่ายพันคุณต้องจ่ายส่วนต่างอีก 40% ใช่ไหม
2: ใช่
0: 600ใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ เห็นไห
2: ม
0: ก็กระตุ้นให้มีการทำไมรัฐต้องการกระตุ้นให้มีเงินหมุนในระบบไง
2: ครับ
0: หมุนในระบบไงถามว่าถ้าไม่มีตัวนี้ผมซื้อของน้อยลงนะผมซื้อของน้อยลงนะ
2: ครับ
0: รายได้คุณก็ต้องน้อยลงคุณก็ต้องเสียภาษีน้อยลงใช่ไห
2: ม
0: มันส่งผลต่องบประมาณประเทศไหมมันคือโดมิโนเพราะนั้นการนุ่นจับจ่ายเพื่อให้รัฐจะได้เก็บภาษีได้อยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจเฟื่องถามว่ารัฐออกตัวนี้ถูกไหมผมเข้าใจว่าในระดับรัฐบาลหรือรัฐมนตรีการคลังหรือหลายท่านรัฐบาลนี้รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยเขาเป็นมือด้านเศรษฐกิจระดับท็อปอยู่แล้วการวิธีคิดมุมมองเขาคิดมาละเอียดแล้ว
2: ครับ
0: แล้วผมเชื่อว่ากระตุ้นไหมกระตุ้นทุกจังหวัด
2: โอ้จริงพี
0: ่ทุกจังหวัด
2: จริงจริงจริง
0: แต่ร้านค้าทุกร้านเขาพยายามเข้าร้านร้านขายหมูปิ้งยังรับเราก็ต้องยอมนะ
2: ครับแต่ก็ขายดีจริงพี่ต่อแต่มันขายดีจริงนะเนี่ยฮะบางทีบอกว่าสักทุ่มหนึ่งเขาขายหมดแล้วนะเขาบอกที่ขายดีมากแม่ค้าจนแบบบางทีแบบเหนื่อยมากเลยบอกไม่ไหวแล้วคนไปซื้อกันเยอะมาก
0: ใช่
2: เอออ
0: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีแต่คนด้วยความที่ว่ามันทบไปเดือนหน้าไม่ได้ใช้แล้วใช้หมดเดือนนี
2: ้
0: ใช้หมดไว้ก่อนปลอดภัย
2: แต่บางคนหมดแล้วนะ
0: มันก็เรื่องปกติฮะมันแค่ไม่กี่วันมันก็หมดแล้วห้าพันหนึ่งอะพันหนึ่งถ้าคุณจ่าย300ไม่ถึง10วันคุณก็หมดแล้วอะ
2: ใช
0: ่ใช่เรื่องปกติแต่เขาก็รอเรือต่อไป
2: ครับ
0: เงินก็ยังหมุนอยู
2: ่ดีดี
0: เรื่องดีครับ
2: ดีดีอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับพี่ต่อครับพูดกับพี่ต่อเลยทำให้ผมพูดเร็วขึ้นแล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อจริงๆได้พี่ต่อดูเรื่องของท่องเที่ยวด้วย
0: ครับผม
2: นะครับหลากหลายประเด็นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรก็เมนเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปิดใหม่น่านยางพันดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตานเชียงรายราคาถูกจริงโทร093-164-5665 Facebook น่านกล้ายางพันดี
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาThank you.
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: M-Cod Radio อสมท.เพื่อชุมชน

0: คุณผู้ฟังครับโอ้ยคุยนอกรอบนะครับสนุกสนานมากเลยนะครับขอบคุณข้อมูลนะที่มอบให้แต่บางทีเราก็ออกอากาศไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันนิดนึงก่อนนะครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์เรนโบว์นะครับอนาคตการเกษตรน่านเริ่มต้นในการเลือกวันนี้ครับแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เราเลือกมาแล้วครับเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกครับและก็ฝากไว้สำหรับทางเลือกยาฆ่าหญ้าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อะโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไวผสมสารง่ายครับท่านที่สนใจพี่น้องเกษตรกรครับเรนโบว์มีจำหน่ายและก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายร้านเคมีเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านใกล้บ้านของท่านได้เลยและก็ขอบคุณอูดีดีสวีทน่านโดยช่างไหนครับเป็นอูใหญ่นะฮะบริการซ่อมรถทุกยี่ห้อระบบเบรกไฟคลัชเครื่องยนต์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายของเหลวท่านที่ใช้รถยุโรปจะเป็นเชฟฟอร์ดหาอู่ซ่อมยากติดต่อที่ช่างไหนกับอูดีดีสวีทน่านมีบริการรถสไลด์ทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดติดต่อทางเพจอูดีดีสวีทน่านโดยช่างไหนได้เลยนะครับกลับมาพูดคุยกับพี่ต่อหล่อนะฮะเมื่อสักครู่เราคุยกันโอ้หลากหลายนะเอาหอการค้าแค่นี้ก่อนนะนะครับเรื่องของงานหอการค้าแฟ
1: ร์
0: แค่นี้ก่อนพี่ต่อมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมงานหอการค้าแฟร์ชวนไปเที่ยวงานหน่อยไหม
1: ก็วันนี้พรุ่งนี้วอลเลย์บอลมีนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้แมตช์สุดท้ายของวอลเลย์บอลนะครับเป็นนัดชิงไปดูครับว่าเด็กน่านเราเยาวชนน่านรวมถึงผู้ใหญ่น่านมีการพัฒนากีฬาด้านนี้เป็นยังไงนะครับสนุกครับสนุกเฮฮามาก
0: แล้วก็มันเป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นคือเด็กๆ กับผู้ใหญ่ไปเล่นด้วยกัน
1: ถูกครับ
0: นะฮะ
1: ทุกคนก็งงนะทำไมทีมนี้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จริงๆเราจริงๆแต่ละครั้งผมก็ลืมให้ทางผู้จัดได้อธิบายเพราะแมตช์แบบนี้คงเป็นครั้งแรกที่เรามันทำมาใช้ที่นั่นไม่ใช่ระบบทีมเป็นระบบตัวต่อตัวตัวระบบวันเนาะระบบหนึ่งครับ
0: ครับพี่ต่อครับเมื่อที่พี่ต่อพูดถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานนะครับเป็นเจเนเรชันต่อไปของธุรกิจรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นนี้เขาทำอะไรขับเคลื่อนยังไงบ้างในภาคธุรกิจเมืองด้านเรา
1: ต้องบอกว่าน้องๆ YEC เนี่ยเข้ามาเนี่ยคือ YEC คือนักธุรกิจรุ่นใหม่เนาะ
0: ครับ
1: ก็คือเราเป็นชื่อย่อคือ YEC เป็นพวกยังเนี่ยก็คืออายุแต่คืออายุไม่เกิน40นะครับคือไม่ว่าจะเป็นผู้การรุ่นใหม่ไม่ว่าเป็นเด็กที่เริ่มต้นธุรกิจเองหรือสืบต่อธุรกิจจากของพ่อของแม่ลงมา
0: พี่ต่อนิดนึงคือเราสามารถที่จะเอาเด็กที่ไหนก็ได้อาจจะไม่ใช่
1: ทุกได้
0: คือไม่ใช่พ่อแม่เป็นนักธุรกิจมาก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่จำเป็นเด็กรุ่นใหม่โตนะครับ
0: เข้ามายังไงอ่ะ
1: การสมัครก็คือไปสมัครที่สำนักงานหอการค้าตรงกาดน้ำทองนะครับ
0: ครับ
1: ตรงนั้นก็จะมีรับสมัครของกลุ่มเขาแยกเราแยกประเภทเลยว่าอย่างถ้าคุณสมัครเป็นหอการค้าไหมดูสับเป็น YEC เพราะว่าสมัยหอการค้ากิจกรรมอบรมเราไม่เยอะแต่ YEC กิจกรรมมันเยอะมากเยอะปีนี้อย่างนั้นก็ 4-5 อบรมนะครับเราถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับประเทศนะครับมาบรรยายถึงด้านเศรษฐกิจด้านกลยุทธ์ด้านต่างๆให้พวกถึงแนวคิดต่างๆให้ทุกคนได้รับทราบท่านไปเห็นกิจกรรมที่ผ่านมาหลายปีนี้เราเชิญผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับอย่างสุดที่น้องเขาส่งให้ดูนะคือเชิญท่านปทุรัมซัมนะ
0: ครับ
1: มาบรรยายมาในการประชุมศูนย์เรียนรู้แล้วก็บรรยายเรื่องของมูลที่รับป่าน่านหรือบรรยายด้านเศรษฐกิจอื่นให้กับนะพวกวัยสี่รับฟังหรือก่อนหน้านั้นเราก็เชิญรู้สึกจะมีท่านกอบการนะครับมาบรรยายท่านวัยอดีตรัฐมนตรีนะฮะเจ้าของไอ้โตชิบ้าเนาะท่านกอบการมาบรรยายรวมถึงมีนักธุรกิจรุ่นใหญ่หลายท่านรวมถึงท่านที่เคยเป็น

0: เป็นคนน่านอะไรอินเด็กรู้สึกเป็นท่านเจ้าของอินเด็กมาบรรยายซึ่งเด็กพวกนี้นี่คือโอกาสที่เขาได้ซึ่งในรุ่นเรานี่ไม่มีโอกาสที่จะเจอรุ่นนี้เลยแต่ YC เขามีโอกาสที่จะได้เจอได้ประชุมได้เห็นรวมถึงได้ให้เปลี่ยนความรู้คอนเนคชั่นสำคัญมากครับแล้วก็ด้วยความที่หอของค้าน่านเราก็ทำงานร่วมกับทางหอค้าแห่งประเทศไทยเพราะนั้นในหอไทยเนี่ยเขามีรวมธุรกิจรุ่นใหญ่เขาจะส่งถ้าเราเชิญเขาส่งธุรกิจรุ่นใหญ่มาบรรยายในเรื่องนั้นๆให้เราฟังโดยหอค้าเองเรามีห้องประชุมของเราเองกิจกรรมเองสามารถค่อนข้างจะสะดวกนะครับน้องๆที่เริ่มเข้ามาสู่แวดวงธุรกิจนะครับอยากได้เพื่อนอยากได้องค์ความรู้ต่างๆมาติดต่อสมาคมค้าและหอค้าเองเรายังเปิดก็เรียกว่าเปิดคลินิก SME ให้คำปรึกษาด้านการเงินนะครับหมายความว่าตัวอย่างท่านต้องการกู้เงิน
1: ครับ
0: แต่ท่านไม่ต้องการไปที่แบง
1: ค์ครับ
0: ท่านมาคุยที่เราเพราะชมรมธนาคารก็อยู่ที่สำนักงานเดียวกับเราเราคุยประสงค์ท่านแบงค์ไหนเราดีลเจ้าที่แบงค์มาคุยที่นี่ให้รวมถึงบสย.ก็มาหาเราทุกเดือนพร้อมเป็นค้ำประกันให้ท่านได้อีกเห็นไหมฮะเราครบจบที่นี่ท่านจะทำธุรกิจอะไรเริ่มต้นยังไงท่านไม่เข้าใจท่านมาคุยเราเราจะส่งผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านนั้นๆมาให้คำปรึกษาคุณว่าธุรกิจด้านนี้เกี่ยวข้องอะไรทำยังไงกำไรอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: เราไม่ห่วงเรื่องการแข่งขันครับตลาดเมืองน่านยังมีที่ให้เล่นเยอะ
1: ครับ
0: เพราะตลาดเดี๋ยวนี้เป็นตลาดโซเชียลคู่ค้าของคุณคือทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ผมทำธุรกิจผมก็ยังไม่เน้นคนน่านเลยผมเน้นลูกค้าแล้วผมไม่ต้องคู่แข่งยิ่งเยอะยิ่งดี
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งด
0: ีถูก
1: ฮะ
0: ถูก
1: ครับ
0: นี่คอนเนคชั่นสำคัญมากน้องๆท่านไหนนะครับหรือใครอยากธุรกิจอยากเริ่มตรงนี้ไม่มั่นใจมาคุยกับเราครับเรามีคลินิกที่ปรึกษาให้ไม่ใช่ปรึกษานะท่านไม่ได้ปรึกษาว่าผมส่งใครไปนะผมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นหรือผู้ประสบความสำเร็จด้านนั้นมาคุยกับท่าน
1: ครับ
0: ซึ่งคนพวกนี้ปกติท่านอาจไม่เจอตัวหรอกแต่หอเราจะเชิญมาคุยกับท่าน
1: คือจริงๆอ่ะที่หอการค้ามีสมาชิกแล้วก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเยอะมากพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็สนับสนุน
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาดูเรื่องของคือเรื่องของการค้าการขายที่สนับสนุนนะเราเห็นด้วยสายตาจริงแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการบริหารจังหวัดเองเรื่องของโครงสร้างต่างๆอย่างเช่นด่านการค้าชายแดนห้วยโกนหรือจะเป็นขับเคลื่อนเรื่องของอ่างเก็บน้ำหรือกระทั่งสะพานปากน้ำแบบนี้หอการค้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมเหมือนกันผมเห็นทุกๆเวทีมีเจ้าหน้าที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นตลอด
0: คือต้องบอกว่าทำไมหอการค้าต้องไปวุ่นวายกับเรื่องพวกนั้นดีกว่าเนาะแต่ที่ทำเศรษฐกิจไปไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องด่านแต่เราบอกว่าในเรื่องที่คุณออสเล่ามาเอายกตัวอย่างข้อแรกเรื่องด่านหอค้าผักดันเรื่องด่านมารุ่นแรกก็ตั้งแต่ท่านทาดาศิริเลิศที่ผมว่าสาม40ปีแล้วมั้ง
1: เมื่อไรจะสำเร็จพี่
0: เปล่าตอนนี้เราก็เห็นความสำเร็จแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มันเหลือขั้นตอนสุดท้ายงบประมาณที่ผ่านมาต้องบอกปีนี้เราคาดหวังงบประมาณเราจะได้ปีนี้นะครับคือในปี70เนี่ยในการงบสร้างด่านเนี่ยปรากฏว่าอาจจะด้วยแรงผลักดันเราน้อยเกินไปหรือด้วยอะไรก็ตามเนี่ยทำให้งบเราตกปีนี้ปีหน้าเราก็ต้องสู้กันใหม่
1: เรื่องด่านกันใหม่นะฮะ
0: สู้กันใหม่พวกนี้ต้องใช้งานก้อนใหญ่มาก
1: คร
0: ับ ก็ต้องสู้กันใหม่ผักดันไปเราเหลือขั้นตอนการก่อสร้างและการขอใช้พื้นที
1: ่
0: เราได้เรียบร้อยแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเหลือเงินอย่างเดียว
0: เหลือเงินอย่างเดียวมาลงสร้าง
1: ครับ
0: ก็ฝากความหวังถึงรัฐบาล พิจารณาด่านห้อยกวดเราด้วยนะครับเพราะเราฝั่งลาวเองมีความพร้อมไปไกลกว่าเรานะครับของเราก็เหลือแค่งบประมาณสร้างด่านแล้วก็พร้อมที่จะโตไปสู่เพราะต้องบอกว่าณวันนี้เมืองถนนที่ไปสู่หลวงพ่อบางง่ายที่สุดเนี่ยก็คือน่านใกล้ที่สุดก็คือน่าน
1: ครับแต่ถนนเข้าไปข้างในก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี
0: ่ดีแล้วดีหมดเลย
1: ดีแล้วใช่ไหมฮะ
0: ดีหมดเลย
1: อะไรฮะ
0: ดีหมดเลยดีหมดเลย
1: ดีหมดเลยเลยไหม
0: ผมบอกดีหมดเลยเสียคือถ้าแรกไม่ถึง 1% เลยที่เหลือดีหมด
1: นี่จะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยใช่ไหม
0: ถูกครับ
1: และสะพานปากนายครับพี่หลัก
0: สะพานปากนายตอนนี้ก็คือมันผ่านผมแน่ใจว่าน่าจะผ่าน EA แล้วนะก็เหลือขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณละผมไม่เรื่อง EA ว่าผ่านหรือยังตัวนี้ขั้นตอนผมพอดีมันเป็นน้องอีกคนที่ตามนะครับเป็นโทษที่เขาตามพอดีผมไม่ได้คือแบ่งกันตามคนละเรื่อง
1: ตามคนละเรื่องแต่ละประเด็นแต่เป็นใหญ่อย่างนั้นเลยนะฮะ
0: ใช่ฮะรวมถึงในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเนี่ยต้องบอกตั้งแต่ท่านอดีตประธานทุกครั้งตั้งแต่สามสี่ท่านที่ผ่านมาท่านเป็นคนผลักดันเรื่องอ่านมาตลอดนั่นแหละท่านเป็นสมัยท่านสมบัตินะฮะก็ผลักดันเรื่องด่าเรื่องอ่างเก็บน้ำอยู่ตลอดตอนนี้ก็สำเร็จไปละ2
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ยังเหลืออีกก็เลยผลักดันต่อไปก็ที่ทราบว่ามีงบประมาณมาแล้วนะก็ ก็เพราะน้ำเนี่ยต้องบอกว่าหน้าเรามีความเราเป็นเมืองต้นน้ำก็จริงแต่น้ำผ่านมามันมาแล้วมันไปเลย
1: มันไม่มีที่เก็บ
0: มันมีที่เก็บเพราะนั้นการมีที่เก็บน้ำจะช่วยเรื่องการเกษตรของเรามากตอนจะ
1: ม
0: าว่าน่านเองในแง่ของการเกษตรนะฮะท่านรู้ไหมฮะเราปลูกข้าวคำว่าข้าวเนี่ยเราต้องนำข้าวๆนะครับปีนึงผมดูตัวเลขไม่ประมาณเกือบ700 ล้านนำข้าวๆจากจังหวัดรอบข้างเข้ามาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านหมูด้านหมูไก่ไข่พวกนี้ปีนึงก็500-600 ล้าน
1: คือบ้านเราไม่มีคนเลี้ยงอ่ะเลี้ยงน้อยมาก
0: ไม่เราเลี้ยงน้อยไม่พอกับการบริโภคครับไม่พอเพราะเราต้องนำข้าวเพราะนั้นอย่างการเกษตรเนี่ยซองซื้อข้าวปีนึงก็เกือบ1,000 ล้านนะถ้าไม่จำผิดตัวเลขเกือบ1,000แหละเหตุผลที่เราปลูกข้าวได้ครั้งเดียวนั่นคือหมายความว่าเรื่องน้ำเราเป็นต้นน้ำจริงเราปลูกข้าวครั้งเดียวแต่ถ้าและอย่างพื้นที่เราน้อยเนาะ
1: ใช่
0: แต่ถ้ากับการถ้าน้ำเราสมบูรณ์เราปลูกข้าวได้2 ครั้ง
1: ครับ
0: เราก็นำข้าวร้อยลงชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นไม่จะเป็นต้องขายส่งออกเลยครับขายในประเทศในจังหวัดน่านก็หมดแล้วไม่พอขายด้วยซ้ำตัวนี้เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญและน้ำก็ทำให้เราปลูกผักได้ทุกกับทุกอย่างใช่ไหมฮะที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำเราน้อยจริงจริงนะฮะเพราะน้ำเรามีน้ำหน้าเป็นหลักคือมาแล้วก็ไป
1: เออ
0: มันไม่ได้ช่วยอะไรต่อหน้าร้อนเลย
1: ครับคือมันมีที่เก็บแล้วก็น้ำท่วมมันก็ไปอันนี้สร้างความเสียหาย
0: ใช่
1: นะครับถ้าเกิดเรามีอ่างเก็บน้ำเขื่อนเก็บน้ำเนี่ยก็จะ
0: มีฝ่ายนี่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผมซึ่งยังเห็นก็แนวคิดอย่างผมขอชื่นชมท่านชลประทานจังหวัดน่านคนปัจจุบันนะฮะท่านเองก็ค่อนข้างเต็มที่มากเรื่องการพัฒนาจังหวัดน่านก็มีโอกาสท่านประชุมหลายๆครั้งเห็นความตั้งใจของท่านในการช่วยของน่านต้องขอชื่นชมจริงๆครับท่านนี้ครับ
1: ครับเนาะประเด็นสุดท้ายแล้วขอแตะเรื่องท่องเที่ยวนิดนึง
0: ได้ครับ
1: ครับพี่ต่อเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเมืองน่านหน่อยยังโตไปอีกไกลไหม
0: คือต้องมองจริงๆนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดน่านโตเมื่อไหร่เราได้เราคนน่านเริ่มโตท่องเที่ยวเมื่อไหร่ดีกว่าคุณน้อยจำเรื่อง
1: โปรเจกต์
0: นั้นได้ไหมฮะน่านนิรันดร์ถ่ายภาพน่านนิรันดร์เมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว
1: จำได้ครับจำได
0: ้โปรเจกต์นั้นเป็นโปรเจกต์แรกทำให้เมืองน่านเปิดประตูอยู่สายตาชาวโลกเมื่อก่อนน่านเราเป็นเมืองปิดเนาะโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์เดียวน่านนิรันดร์นะสมัยนั้นมาทำคือน่านแตกเลยแต่จากนั้นเราโตมาตลอด
1: ใช่ครับ
0: โตมาด้วยตลอดตัวเลขการท่องเที่ยวเราถือเป็นบวกมาตลอดครับตัวเลขที่เราโตขึ้นปริมาณเที่ยวก็โตขึ้นเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับเราปัจจัยที่เราหน้ามีความโตเราสะดุดอยู่2ช่วงก็ต้องยอมรับคือช่วงแรกคือช่วงฤดูหมอกควันฤดูใหม่นะฤดูหมอกควัน
1: เป็นฤดูหมอกควันเลยนะ
0: หมอกควันต้องบอกว่าตัวนั้น
1: มาทุกปีนะ
0: ส่งผลกระทบมากมากยิ่งกว่าหน้าฝนนะต้องบอกว่าคือนักท่องเที่ยวถามมาหน้าช่วงนี้ดีไหมเขาบอกอย่าเพิ่งมาก็ได้นะ
1: ครับ
0: คือมาแล้วเราเสีย
1: อากาศไม่ดี
0: แสบตาแสบจมูกไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้อันนั้นบอกว่ายอมเสียจริงๆอันนั้นคือโลได้เป็นโลยิ่งกว่าโลหน้าฝนย
1: ิ
0: ่งกว่าโลหน้าร้อนนะ
1: ฤ
0: ดูหมอกควันนี่ถือว่าโลจริงสองก็คือเรื่องช่วงของหน้าเสียเรื่องของน้ำท่วมภัยพิบัติคำว่าน้ำท่วมเนี่ยตอนที่นอนว่าจริงๆมันท่วมนิดไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดยกเว้นที่ผ่านมาท่วมใหญ่แต่ท่วมส่วนใหญ่บางปีที่ผ่านมาช่วงที่ช่วงพังผาไอ้ท่วมที่ปัวบ่อเกลือน้อยแต่บริข่าวที่ลงไปอ่ะหน้าน้ำท่วมมันก็ส่งผลมันเหมาทั้งจังหวัดปุ๊บเนี่ยนักเที่ยวก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนการติดใจไม่มาน่านไปที่อื่นที่เขารู้สึกปลอดภัยและการข่าวแผ่นดินสไลด์บริเวณต่างๆเนี่ยบางทีเราตีข่าวแบบดินสไลด์ที่น่านแต่เราไม่บอกพื้นที่ที่ชัดเจน
1: ครับ
0: ผมจะไปน่านดินสไลด์ที่น่านมันไม่ไปละคือไม่รู้ว่าสไลด์ตรงไหน
1: คร
0: ับ ถ้าไปแล้วเจอทำไงอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันมีการผมมองว่าภัยแบบพวกนี้ควรขออนุญาตท่านสื่อมวลชนเนี่ยเวลาเราโดนใครที่ลงข่าวเนี่ยฮะระบุพื้นที่พิกัดให้ชัดเจนนิดนึงอย่าพูดกับว่าเหมารวมน่าน
1: คร
0: ับ สงสารอำเภออื่นนะครับเขายังหารายได้เลยอยู
1: ่เออจริงจริงจริงอันนี้จริงจริงจริงครับเวลาแหละน้องเล็กพี่ประมาณ1 นาที
0: ครับ
1: อยากจะบอกกับพี่น้องชาวน่านอย่างถ้าหลักถ้าอยากจะทำธุรกิจอันนี้ถามในวงพี่นะมันมีตัวไหนที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จมันกว้างไปไหม
0: ส่วนตัวนะตอนนี้นะเศรษฐกิจแย่นะเงินไม่ไหลนะทุกคนมุ่งหาอะไรรู้ไหมฮะ
1: อะไรครับ
0: สายมู
1: เหร
0: อเอ้าถ้าผมบอกว่า
1: ที่พึ่งทางใจเหรอพี่
0: ไม่ใช่ถูกต้องถ้าผมว่าคุณบูชาถูกวันนี้ค้าขายดีเอาไหมเห็นไหม
1: แต่ก็เป็นเฉพาะกลุ่มไ
0: หมแต่มีการขายจุดขายหนึ่งนี่ขออนุญาตพูดนะนิดเดียวจุดขายหนึ่งที่น่านเองภาคท่องเที่ยวเองยังไม่อยู่ว่างเต็มตัวที่จะเปิด เรื่องสายมูลเหมือนกันซึ่งหน้าเราไม่เคยเปิดเรื่องนี้เลยผมกำลังมองว่าถ้าเปิดเรื่องนี้จะกระตุ้นการขายได้พญานาคประวัติเมืองน่านนะครับหนังสือเล่มหนึ่งผมอ่านเมื่อประมาณสักย้อนหลังไปประมาณสัก400-500 ปีที่แล้วน่านมีชื่อหนึ่งที่เรียกนครรัตน์น่านว่านค

0: เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องจี๊ดเดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวเชิญพี่ต่อมาร่วมพูดคุยกัน
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลชาวนาลุ้นนปค.ขอสามารถตรการลดต้นทุนนายประโมทเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.ซึ่งจะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาประกอบด้วยการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงค้างจ่ายแก่เกษตรกรประมาณ 230,000 รายวงเงินรวมราว 1,792 ล้านบาทจากฤดูนาปี 68/69การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนและการสนับสนุนคูปองลดค่าปุ๋ยใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อครัวเรือนขณะนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังรอความชัดเจนจากการประชุมนปค.ครั้งนี้เนื่องจากในฤดูการผลิตที่ผ่านมาชาวนาจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรขณะที่ราคาข้าวยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงรองปิ๊กเต่าจัดการคดีบุกรุกป่าภูค้อป่าภูกระแต754ไร่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและคณะได้มายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐการบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐการพำนักอาศัยของบุคคลต่างด้าวและการกระทำอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายในพื้นที่วัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อป่าภูกระแตและพื้นที่ที่ดินสปก.รวมกว่า754ไร่ทั้งที่คดีนี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาถึงที่สุดตั้งแต่ปี2560ให้ขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแต่ที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีการนิ่งเฉยไม่ยอมย้ายออกจึงขอให้ปก.ปปป.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจสอบบังคับคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทรัมป์ถูกโห่ไล่ขณะชมเกม NBA ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐถูกฝูงชนโห่ไล่แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ที่สนามเมดิสันสแควร์การ์เดนในนครนิวยอร์กถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA โดยทรัมป์มีสีหน้ายิ้มแย้มและทำท่าทำความเคารพธงชาติท่ามกลางเสียงต่อต้านการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากฐานเสียงที่เป็นสีน้ำเงินหรือเดโมแครตอย่างหนาแน่นของนครนิวยอร์กแต่ความหงุดหงิดของแฟนๆในคืนนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นจากความวุ่นวายด้านการจัดการครั้งใหญ่เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่งมาเข้าร่วมชมการแข่งขัน NBA รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้หน่วยอารักขาประธานาธิบดีและตำรวจนิวยอร์กต้องสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ย่านทาวแมนฮัตตันอย่างเข้มงวดมีการสั่งปิดล้อมพื้นที่รัศมี5บล็อกรอบสนามส่งผลทำให้ระบบขนส่งมวลชนอย่างสถานีเพนสเตชันต้องปิดให้บริการชั่วคราวแฟนบาสเกตบอลต้องต่อคิวยาวกว่า2ช่วงตึกเพื่อรอตรวจความปลอดภัยนานกว่า2ชั่วโมงมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้เทศบาลเมืองจำเป็นต้องสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรม Watch Party หรือลานเชียร์บาสยักษ์กลางแจ้งที่เคยวางแผนจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามส่งผลให้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเจ้าถิ่นเป็นจำนวนมากจนทางเมืองต้องย้ายจุดเชียร์ไปที่สวนสาธารณะไบรอันพาร์คแทนและผลการแข่งขันนัดนี้ยิ่งซ้ำเติมคืนอันที่น่าหงุดหงิดของแฟนเจ้าถิ่นเพราะนิวยอร์กนิกส์พ่ายให้กับซานดิ

0: านแอนโตนิโอสเปอร์115-111คะแนนหยุดสถิติชนะรวดในบ้าน13นัดติด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่

0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลนานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้านข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอสทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัทโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขาย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัทโทอีนกลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร
4: ์ Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันณพัฒน์มงมาก

ได้เวลาทักทายกันแล้วค่ะข่าวมัดซีเอ็กสุประกิตนะคะเพลงเพราะเริ่มต้นในช่วงของการฟังเพลงลูกทุ่งกับจี๊ดวันนี้มาพร้อมกับแสงแดดจะจ้าเลยนะตอนนี้นะแสงแดดดีๆช่วงเวลาดีๆที่เราเจอกันค่ะอยู่ด้วยกันกับจี๊ดทางวิทยุ FM 92ค่ะทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mcot connect ก็ติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะเติมเพลงเพราะเติมกำลังใจพูดคุยกันค่ะ3ช่องทางทาง SMS 4221257โทรศัพท์0547115550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทน่านจีก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงยามแบบนี้3ชั่วโมงจนถึงตอน5โมงเย็นค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของการทัศนะวรรณคดีที่รักค่ะ

วรรณคดีที่รักนะคะการทัศนะค่ะเรื่องราวของเพลงใหม่ๆที่เพิ่มพลังใจให้กันในช่วงนี้นะคะคุณยายเตือนใจทักทายมากำลังทานข้าวโอ้ทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองนะคะค่อยๆทานเนาะฟังเพลงเพล่อไปแล้วก็ทานข้าวให้อร่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในช่วงนี้พร้อมกับขอเพลงของแสนนากาเข้ามาคุณยายเตือนใจบอกว่าอยากฟังถ้าเธอหมดใจก็ทิ้งกันไปได้เลยนี่ชื่อเพลงนี้ต้องใส่อารมณ์นิดนึง ถ้าหมดใจก็ทิ้งกันไปได้เลยเดี๋ยวจี๊ดเปิดให้นะคะเพลงเพราะตามคำขอที่เราเติมกำลังใจให้กันทุกวันค่ะแล้วก็ขอแนะนำอัลตร้าโปรไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะคะในชุดก็จะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดค่ะถ้าเธอหมดใจก็ทิ้งฉันไปได้เลยของแสนนากาส่งเพิ่มเติมพิเศษอยู่เป็นเพื่อนคุณยายเตือนใจในการทานข้าวในช่วงยามแบบนี้ค่ะ

0: าเธอหมดใจก็ทิ้งกันไปได้เลย
1: ถ้าเธอหมดใจก็ทิ้งกันไปได้เลยแสนนาคาส่งให้แล้วเนี่ยค่ะเพลงพอที่คุณยายเตือนใจเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีหนุ่มน้อยบ้านฝางเนาะที่ทักทายมาล่าสุดบอกว่าวันนี้อยากฟังยิ่งยงอกหักเพราะรักเมีย

เอาละค่ะเรื่องราวของเพลงเพลาะก่อนหน้านั้นเป็นยิ่งยงยอดบัวงามอกหักพอรักเมียเนี่ยค่ะแต่ว่าเรื่องราวของเพลงเพลาะจากคุณยายเวียงสาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทักทายเสียงหวานจากคุณยายจากทางอำเภอเวียงสาเนี่ยค่ะบอกว่ายายอยากฟังเพลงของตายอรทัยเพลงอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวจีหาให้เนาะเพลงเพราะใส่ใจกันเป็นแรงใจพิเศษให้กันกับจีที่นี่ค่ะ FM 92 อสมทน่านจะส่งเป็นพลังใจเป็นความสุขให้กันชั่วโมงแรกแบบนี้เราจะฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันก่อนนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยก็คือช่วงเวลาบ่าย2จนถึงตอนบ่าย3นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลาบ่าย3จนถึงตอน 5:00 น. 2ชั่วโมงที่เหลือเราจะฟังเพลงเป็นเพลงสตริงใหม่ๆเนี่ยค่ะที่เราจะส่งกำลังใจให้กันและกันเพลงเพราะเพลงนี้ส่งไปให้กับคุณยายที่อำเภอเวียงสาและนี่ก็คือตายอรทัยเอียงแก้มคอยค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ชาวสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรนั่นตรงข้ามบิ๊กซีโทร0647924915ใช้ช้างร้อยล้านยางดีแน่นอนผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างหุ้นจำกัดน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันณพัฒน์ม่งมาก

ของพราวพัทราวดีค่ะอีกหนึ่งจังหวะเพลงที่เพิ่มเติมความสุขให้นะคะบ่ายๆแบบนี้ดูแลกันใส่ใจกันค่ะพร้อมกับมีสิ่งดีๆเอามาบอกต่อให้กับชาวสวนยางใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนเลยค่ะสำหรับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำแล้วก็ชนิดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กค่ะนะคะเอเทนก็จะเป็นตัวช่วยในการบำรุงพืชฟื้นฟูดินในตัวเดียวเลยค่ะช่วยให้พืชโตไวดินดีขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนปุ๋ยเพิ่มผลผลิตในระยะยาวนะคะเอเทนเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการบำรุงดินแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของพืชแบบครบจบในตัวเดียวค่ะสามารถไปซื้อกันได้เลยที่ร้าน AT เคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปางคาดตรงยูเทิร์นเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะโทรสั่งซื้อได้เลยมีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยที่0929953684 0929953684ค่ะพอบำรุงเรื่องราวของการใส่ปุ๋ยให้กับยางพาราแล้วก็จะมีน้ำยางเยอะทีนี้ก็กรีดยางไปขอสาวได้เลยวงแทมมารินค่ะกรีดยางไปขอ

บลอแต่พอบอกได้ของมาฮอมซองค่ะต่อมาจากวงแทมารินกรีดยางไปขอแล้วก็มีสาวเสียงสวยบ้านฝางทักทายมาล่าสุดเมื่อสักครู่ผ่านทางโทรศัพท์สำหรับ0547111550บอกว่าอยากจะขอเพลงแฟนใครไม่รู้นะคะให้กับดีเจจี๊ดด้วยแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังอสมทนั่นทุกคนด้วยแล้วนี่ก็คือแฟนใครไม่รู้ส่งให้กับสาวสวยบ้านฝางด้วยที่ขอเพลงนี้เข้ามาค่ะ

ไทยอีกหนึ่งเพลงส่งไปที่บ้านฝางค่ะเพลงที่เพิ่มเติมให้กันนะคะส่งเพลงเพราะๆกำลังใจพิเศษที่เพิ่มเติมให้กันเป็นประจำเลยกับจี๊ดในชั่วโมงแรกแบบนี้กับการฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันนะคะกับ FM 92 อสมท.นั่นซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ฟังได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์คลิกไปได้เลยกับ radio.mcord.net หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ลงในมือถืออันนี้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะทีนี้จีก็จะตามติดไปทุกที่เลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเข้าไปอยู่ในมือถือของคุณผู้ฟังนะคะได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นี่ก็เป็นช่องทางที่สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ทุกวันกับพวกเราค่ะ FM 92นะคะแล้วก็เรื่องราวของการทักทายพูดคุยกันค่ะช่องทางในการพูดคุยกันก็จะมีทาง SMS 4221257พี่ข้าวหอมมาแล้วทักทายกันหวัดดีค่ะล้ำเส้นน่าจะเป็นเพลงสตริงเนาะของปราโมทหรือเปล่าเดี๋ยวจีเปิดให้ในชั่วโมงหน้าเนี่ยค่ะเพราะว่าชั่วโมงแรกเราฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันก่อนแล้วสามารถจองเพลงในชั่วโมงหน้าก็คือเพลงสตริงที่เราจะเพิ่มเติมให้กันจนถึงตอน5โมงเย็นฟังเพลงสตริงใหม่ๆกับจี๊ดวันละ2ชั่วโมงก็คือช่วงเวลาบ่าย3จนถึงตอน5โมงเย็นนะคะเพลงนี้ฝากให้กับพี่แดงโกเทนนมหวาน3ล้อโยก1 2ยายบัวคุณบุษกรพี่แอร์แม่เครือซอยสามครึ่งแม่ปลานีแล้วก็ให้กับ FC เหมือนเดิมค่ะชั่วโมงหน้ารอฟังนะเดี๋ยวจี๊ดเปิดให้ฟังนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของการฟังเพลงค่ะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเราจะเติมเต็มความสุขอยู่ข้างๆกันแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาในแต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ช่องทางนี้น่าจะเป็นสำหรับช่องทางคนที่แบบขี้อายอ่ะไม่อยากแสดงตัวตนก็สามารถทักทายได้ผ่านทาง SMS นะคะ4221257นั่นเองแล้วก็ทางโทรศัพท์อันนี้ก็พูดคุยกันได้ค่ะ0547111550นะคะก็ทักทายพูดคุยกันได้เป็นประจำเลยสำหรับช่องทางผ่านทางโทรศัพท์นะคะแล้วอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ก็เป็นช่องทางสำหรับคนที่เล่นแล้วก็ท่องโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำนะคะนั่นก็คือหน้าแฟนเพจอสมท.นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะทักทายเติมเต็มกันได้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับเพจของอสมท.นั่นนะคะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเพลงเพราะทักทายเพิ่มเติมให้กันต่อกับเพลงของแนทราเชนกล้วยสแตมป์ชวนน้องล่องใต้ค่ะ

ไปก็ปะซ้อนท้ายเลยเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้กับไรอันกัดบัณฑิตค่ะกับซ้อนท้ายพี่ไหมแล้วก็ไปเบรกฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาฟังเพลงสตริงด้วยกันต่อกับจี๊ดค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนไทยและเวียดนามพร้อมแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งสองฝ่ายเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและร่วมขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตไม่ได้ประชุมร่วมกันแต่เจอกันและทักทายกันตามมารยาทดาวีชัยคิรีรายงานค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Fresh News โพสต์ข้อความระบุว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมและก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายกันตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดมีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชเท่านั้นดาวีชัยคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปมจ.อสมท.ต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือบช.ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการและดร.ยาดากสิยพนันกรรมการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ปมจ.อสมท.ร่วมแถลงเปิดตัวการต่อยอดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐโจทย์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือทำอย่างไรให้นโยบายนวัตกรรมเหล่านี้ส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชาชนได้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลุกเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป้าหมายของโครงการมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐเข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนโดยมีกลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นและกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงการนี้จะลงพื้นที่จริง4ภูมิภาครวมทั้งสิ้น5ครั้งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร2ครั้งวันที่9กรกฎาคมและ10กันยายนจังหวัดนครราชสีมา23กรกฎาคมจังหวัดเชียงใหม่6สิงหาคมและ20สิงหาคมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจเข้าอบรมเพื่อต่อยอดผลิตเนื้อหาที่เข้าใจง่ายติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่น

0: สีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาก็เปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
5: ร้านแม่ตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซตประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสลับกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอน่านโดยพันภัทรมงมาก

0: ลำเส้นฟาเมื่อวิเลปานาค่ะเริ่มต้นเพลงฝากที่พี่ข้าวหอมจองเข้ามาผ่านทาง SMS ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเอามาเริ่มต้นในชั่วโมงนี้เป็นเพลงแรกเลยค่ะช่วงเวลาบ่าย3ถึงตอน5โมงเย็นเราจะฟังเพลงสตริงใหม่ๆด้วยกันนะคะกับจีที่นี่ค่ะ FM 92 อสมทนั่นค่ะเป็นพลังใจเป็นความสุขอยู่เป็นเพื่อนทำงานยามบ่ายยังมีความสุขพร้อมกับมีจีอยู่ข้างๆทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือก็ฟังได้เช่นเดียวกันเติมเพลงเพราะเติมคะแนนให้เพลงโปรดของคุณเพราะว่าเราจะเก็บรวบรวมเพลงเพราะเอาไปรายงานชาร์ตทุกๆวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงกับ Mcot Radio FM 92 Top 10 Chart ค่ะ4221257 SMS ข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547115550สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจคอมเมนต์ละ1คะแนนนะคะมาถึงอีก1เพลงนี้ก็จองมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเหมือนกันทักทายเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์นะคะฉายาเพิ่งเคยได้ยินคนขายหัวได้กินที่ถามว่าฮะชื่ออะไรนะหมายถึงฉายาที่ขอเพลงมาคนขายหัวได้กินนะคะอันนี้คือฉายาของคนที่ขอเพลงนี้เข้ามา
1: คือเป็นคน
0: จริงใจค่ะ

ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำนูนเพชรหลังร้านบุ๋มบุ๋มสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

นุนิวปักใจค่ะและนี่ก็คือเพลงพอที่เพิ่มเติมเข้ามาผ่านทางกระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทหน้าจัดส่งให้แล้วนะคะเพลงเพราะที่เพิ่มเติมให้กันค่ะแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กันพร้อมกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วจะโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มค่ะกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ชาลาดีนก็ณัฐพลค่ะถ้าปล่อยให้เธอเดินผ่านนะคะเรื่องราวของเพลงในช่วงนี้ที่เพิ่มพลังใจให้กันอะไรกันค่ะเพลงเพราะที่เติมให้กันพร้อมกับความเป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้ยุงเยอะมากป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ค่ะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆเลยสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะคุยไรมีนพลอยชมพูค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ชาสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีโทร0956451559ใช้ช้างร้อยล้านยางดีแน่นอน
5: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยพันณพัฒน์มงมาก

0: จความสำคัญของมัสคีเทียค่ะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเริ่มทำนากันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าซอยสามครึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้ทำนาแล้วครับนะคะพร้อมกับส่งรูปทุ่งนามาฝากกันด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวนาทุกคนเลยช่วงนี้ก็ต้องแปลงร่างกันเป็นชาวนาใช่ไหมแดดแรงๆก็พักในร่มบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าแดดช่วงนี้ไซส์เหลือเกินถ้าฝนไม่ตกก็คือแดดแรงจริงๆนะคะขอเพลงใจความสำคัญค่ะซอยสามครึ่งทักทายมาผ่านทางกระทู้ประจำวันบอกว่าส่งแฟนคลับทุกคนเลยพิเศษให้กับคุณลุงพี่บุญชัยสาวฝ่ายสาวฝั่งทนพี่สาวทั้งสามยายบัวข้าวหอมยายน้องตะวันอันโกจังเจ๊แขกบายพาดแพทประตูปล่องแม่เครือแม่แหลงพี่ขนมหวานพี่แอปวดเมืองแม่วิยดาพี่จูออนโกเทนต่อสุ่มไก่คุณแอตื่นสายดีเจทั้ง5และตัวผมเองส่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่มพลังใจให้กันในช่วงนี้พร้อมกับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายค่ะซึ่งตอนนี้ประกาศรับสมัครงานช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์4ตำแหน่งค่ะแม่บ้าน1ตำแหน่งนะคะสนใจก็ติดต่อมาสมัครกันได้เลยที่ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายสำนักงานใหญ่อยู่ในโครงการธรรมนูญเพรสหลังร้านบูมบูมหรือจะเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้เลยค่ะที่0846140118นะคะแล้วก็โครงการไทยชุดไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะก็สามารถที่จะมาช็อปกันได้ที่ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายนะคะเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนของเล่นเด็กของใช้ในครัวมาเลือกช็อปกันได้เลยทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาอำเภอสันติสุขนะคะมาใช้เรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้ที่ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายค่ะ
1: ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธรรมนูญเพชรหลังร้านบูมบูมสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8 โมงเช้าถึง5 โมงครึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

แย่น้อยแย่มากทุกสุขต่างกันไปเพราะว่ามันคือชีวิตวุ่นวายของโปเตโต้ค่ะยังคงเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะเพิ่มพลังใจเป็นความสุขจะนั่งอยู่ข้างๆเปิดเพลงเพลาะๆให้ได้ฟังกันแล้วก็มีสิ่งดีๆเอามาเพิ่มเติมให้สำหรับชาวสวนยางด้วยนะคะสำหรับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช A10 ชนิดน้ำแล้วก็ชนิดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง A10 Black ค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลนานให้ผลผลิตต่อไร่สูงเนี่ยค่ะคุณภาพดีคุ้มราคาค่ะใช้แล้วเห็นผลผลิตจริงๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเอาไปใส่ในนาข้าวก็ได้สวนยางก็ได้เนี่ยค่ะใครปลูกข้าวโพดก็ใส่ข้าวโพดก็ได้นะคะเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้ตลอดเลยรวมไปถึงมีการจัดส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะชาวสวนยางที่เขาเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาแบบรวมตัวกันสั่งเราก็ไปส่งให้ถึงที่นะคะเพิ่มเติมรายละเอียดพูดคุยกันได้ตลอดบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเพิ่มเติมสั่งซื้อโทรได้เลยที่0929953684 0929953684นะคะถ้าจะมาซื้อที่ร้านก็ยินดีต้อนรับค่ะร้าน AT เคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นเลยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งดีๆกับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช A10 ชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง A10 Black ค่ะ

สันค่ะพูดลอยๆนะคะเปิดที่แล้วเรียบร้อยเพลงเพราะตามคำขอที่เป็นพลังใจให้กันในช่วงนี้กับจี๊ดค่ะแล้วได้เวลาส่งท้ายแล้วนะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับจี๊ดนะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายเนาะเพลงเพราะเติมพลังใจเป็นความสุขส่งต่อเรื่องราวของการอยู่เป็นเพื่อนกันกับจี๊ดค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของเคลียร์ไม่เจ็บเลยสักวันส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ

0: เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศจึงผลักดันความร่วมมือใน5สาขาได้แก่ดิจิทัลและ AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตสมัยใหม่พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนอาหารและเกษตรมูลค่าสูงซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างรายได้และการจ้างงานคุณภาพไทยยกระดับการแก้ไขปัญหามาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดสู่การเจรจาระดับรัฐมนตรีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสมาคมกุ้งไทยได้เสนอข้อกังวลสำคัญ2ประเด็นได้แก่การเร่งรัดการเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อคลี่คลายปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทยและการผลักดันแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประสานกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเจรจาในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหากได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียนายสุริยะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงสามารถเดินทางไปเจรจาได้ทันทีตั้งแต่สัปดาห์ทักษิณถอดกำไร EM แล้วคาดบินไปดูไบสิ้นเดือนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวก่อนบินกลับไทยจากกระแสข่าวว่าจะมีการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้ถอดกำไร EM ให้นายทักษิณที่บ้านพักจันทร์สองล่าภายหลังขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการรายงานระบุว่าหลังจากนี้คาดว่านายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปยังเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวก่อนเดินทางกลับไทยและหลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปกลับอีกหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำ

0: ลูกชิ้นทอด
1: ป
0: ลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เลิศอะ
2: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านอูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
3: เปิดใหม่น่านยางพันดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตานเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันดี
4: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

0: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ุณกำลังฟัง M-Cot Radio FM 92 อสมทน่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

0: ุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 MHz อสมทน่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น
1: เวลา 18:00 น

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ

Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อ

0: กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันทุกวันนะครับ18นาฬิกาโดยประมาณจนถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหฟ้าฝนมาเมื่อช่วงบ่ายๆนี้โครมใหญ่เลยพี่ไพศาลนี่ครึ้มอีกแล้วฮะจะอีกสักรอบนึงแล้วนะครับเนี่ย
3: ผมค่อนข้างแปลกใจนะ
2: ครับ
3: เมื่อวานนี้เขาบอกว่า 60% บ้านผม
2: ครับ
3: ตกพรำ
2: ๆเอ้าเหรอฮะ
3: นับเม็ดได
2: ้ครับ
3: วันนี้เขาบอก40นะ
2: โอ้แต่โคลมใหญ่เลยใช่ไหม
3: โอ้โหมาอย่างหนักเลย
2: ครับ
3: มันก็แสดงว่าไอ้พื้นที่เรามันจะตกซะอย่างนะ
2: ฮะ
3: ถึงว่า 40% 10% มันจะตกก็ตกนะ
2: พอห้วยขวางอ่ะครับอสมทนี่ฮะ
3: ฝนอสมทนี่60ก็ตก40ก็ตก
2: ครับ
3: เข้าใจว่าทำเลดีมาก
2: ทำเลดีฮะที่โล่งครับที่โล่งครับ
3: ใช่ฟ้าฝนมักจะต้องมาอยู่สม่ำเสมอ
2: ครับ
3: ครับ
2: แหมอีกวันเดียวพี่เพศาลหมดวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะฮะอีก1วันฟุตบอลโลกจะแข่งแล้วครับของเราก็ยังไม่ชัดเจนเลยครับพี่เพศาล
3: ตามเวลาบ้านเราจริงๆมันเข้าสู่วันที่12ใช่มั้ย
2: ครับ
3: มันตีสองอ่ะคู่เปิดสนามคู่แรกสายเออะไรเม็กซิโกกับอะไรเนี่ยเข้าใจว่าจะตีสองนะ
2: ครับ
3: แล้วก็คู่ที่สองเนี่ยมัน9โมงเช้าของวันที่12
2: ครับ
3: ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาแข่งเนี่ยตามเวลาของเขาเนี่ยมัน11อ่ะแต่ของเรามันเข้าสู่วันที่12
2: แล้วฮะครับ
3: ครับ
2: ก็เขาเล่นกลางวันของเราเกือบเช้าอ่ะ
3: ใช่ใช่ของเขาก็คู่เปิดสนามมันเตะที่ไหนเม็กซิโกป่ะ
2: น่าจะเม็กซิโกครับ
3: ใช่ไหมสายเอเม็กซิโกนี่นะ
2: ครับ
3: น่าจะไปเปิดที่เม็กซิโกนะ
2: ครับก็ทั้งหมดมีด้วยกันเนี่ยนะพี่เบสารนะฮะ48ชาติที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วก็เพิ่มทีมเข้ามาอีกนะฮะเพื่อให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะฮะแต่ว่าไทยเราก็ยังต้องพยายามต่อไปนะฮะเพิ่มจากเดิมเนี่ย64แมตช์เป็น104แมตช์นี่แหละฮะที่มันทำให้ราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปีนี้มันค่อนข้างสูงแล้วก็กดยังไงก็ไม่ลงหรือประเทศไทยประเทศเดียวไม่แน่ใจนะฮะกดยังไงก็ไม่ลงนะฮะ40ล้านเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,300 ล้านซึ่งเอกชนบอกว่าเจรจาให้เขาลงยังไงก็ไม่ยอมลงเลยครับ
3: ก็ประเทศที่เขาจะถูกเขาจะซื้อมาได้ถูกก็ถูกนะ
2: ครับ
3: ลาวเขาซื้อมาก็เข้าใจว่าไม่แพง
2: อ่าฮะ
3: แล้วก็ของอะไรนะบังกลาเทศก็เห็นว่าถูกมาก
2: ร้อยกว่าล้านนะฮะเวียดนาม15ล้านนะฮะ
3: 15ล้านเหรียญ
2: ใช่ครับ
3: 15ล้านเหรียญคูณ32ก็เท่าไหร่ล่ะก็ประมาณสัก400กว่าล้านได้มั้ย
2: ก็ห่างจากเราเยอะมากๆอะฮะหลายเท่าตัวครับทั้งที่ประชากรเขาก็มากกว่าเรานะฮะ
3: เขาจะคิด40ล้านเหรียญ
2: ใช่ครับ
3: 4 32ก็ประมาณ 1,200-1,300 ล้านบาท
2: ครับ
3: ก็ถ้าไม่ลดราคาก็ไม่ต้องดูดีแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เอกชนเขาไม่คุ้มค่าอย่างน
2: ี้ครับใช่ครับก็เด็ดคุยกับพี่ไพศาลใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเขาได้มาเนี่ยเขาจะไปพ่วงกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าใช่ไหมครับ
3: เขารักษาฐานลูกค้าเขาด้วย
2: ไม่งั้นไม่คุ้มทุนใช่ไหมฮะ

0: แล้วก็ไม่งั้นไม่จูงใจคนให้ซื้อเพื่อจะดูบอลโลกเพราะช่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมาะสมในการทำการตลาดเลยครับ
1: ใช่ก็อาจจะได้ลูกค้าเพิ่มมาก็คือว่าก็ดูบอลโลกไปพร้อมกับได้พรีเมียร์ลีกพ่วงไปเลยด้วย
0: ครับ
1: จบบอลโลกก็ดูพรีเมียร์ลีกต่อ
0: ครับ
1: เขาก็เพิ่มเพราะตอนนี้ลูกค้าเขาประมาณล้าน
0: เขาก็ห่วงลูกค้าตรงนี้เขาด้วยไงครับถ้าเกิดว่าบอลโลกเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วปรากฏว่าคนไทยมีช่องทางอื่นในการไปดูฟุตบอลโลกได้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าที่เปิดมาโอ้งั้นผมไม่ซื้อคุณดีกว่าผมมีช่องทางดูของผมและที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์อันนี้เขาเสียหายทางธุรกิจเลยนะครับ
1: ผมว่าเขาบิดแข่งกับทรูวิชั่นเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเป็นสองเจ้าที่เขาไปแข่งกันแล้วก็มีข่าวว่าทูเขาถอนตัวถอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมว่าถ้าในความหมายว่าเขาอยากจะได้มาเพราะว่าถ้าไม่ได้มาเขาจะเสียฐานลูกค้าเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นกรณีว่าคู่แข่งอย่างทูเนี่ย
0: ครับ
1: เกิดไปได้ลิขสิทธิ์บอลโลกมา
0: อ่าฮะ
1: อันนี้ลูกค้าอาจจะย้ายออกจากเขาไปดูบอลโลกก่อน
0: โอ้
1: จะกลับมาตอนดู
0: พรีเมียร์ลีก
1: ก็หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: เพราะว่าย้ายไปแล้วในทูก็คงมีวิธีให้ดูอะไรต่อไป
0: หรือจะไปแล้วไปเลยใช่ไหมเพราะว่าการตลาดของเขาก็ไม่ด้อยกว่าใครใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: มันคงมีอะไรซับซ้อนอยู่ในเรื่องของการตลาดของเขาครับ
0: ครับครับ
1: นะครับเอาไม่เป็นไรก็ผมคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้มันต้องรู้แล้วล่ะ
0: ก็ข่าวช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะคนไทยยังเฮอยู่เลยครับว่าดีลจบแล้วนะฮะมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาได้แล้วนะครับแต่พอบ่ายๆมาเนี่ย
1: มีผู้บริหารเขาแถลงเองว่ายังไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เป็นอย่างนี้มา2รอบ3รอบแล้ว
0: เออฮะ
1: ลือกันว่าได้แล้วแล้วผู้บริหารก็ต้องรีบออกมาว่าอย่าง
0: แล้วก็ต้องขอร้องสื่อมวลชนด้วยว่าจะเผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ใช่ความจริงด้วยนะครับโอ้
1: อันนี้ก็ลือล่าสุดว่าได้แล้วพรุ่งนี้จะแถลง
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าได้จริงก็พรุ่งนี้แถลงก็ถูกแล้วล่ะ
0: ฮะ
1: แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่แถลงก็คิดว่าคงไม่มีใครได
0: ้ครับเสียหายขนาดไหนนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหอการค้าที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจครับบอกว่าฟุตบอลโลก2026คือปีนี้ครับถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์บอลเลยนะฮะเพราะว่ามีทีมเพิ่มเป็น48ทีมเตะ กันยาวๆ104แมตช์กระจายไป3ประเทศนัยยะสำคัญอยู่ที่จำนวนแมตช์ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับพี่ไพศาลมันหมายถึงช่วงเวลาทองของอุตสาหกรรมซัพพลายเชนที่ยาวนานขึ้นอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์กีฬาจะมียอดขายหล่อเลี้ยงต่อเนื่องมากกว่า1เดือนแรงเหวี่ยงนี้ครับจะส่งผลบวกต่อ GDP รุนแรงในปีหน้ามากกว่าปี2022อย่างชัดเจนโดยหากมีการถ่ายทอดสดนะฮะอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 68,635 ล้านบาทครับในจำนวนนี้นะฮะเป็นเม็ดเงินจากการพนัน 47,574 ล้านบาทแต่หากไม่มีถ่ายทอดสดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยจะหายไปนาที 9,000 ล้านครับธุรกรรมเศรษฐกิจอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับมหกรรมกีฬาครั้งนี้มันไม่เกิดเลยพี่ไพศาล
1: เพราะมันจริงๆมันมีเรื่องอะไรนะตามพวกผับ
0: ครับใช่
1: พวกร้านรวงต่างๆนะ
0: ครับ
1: ที่เขาจะมีบรรดาพวกแฟนคลับ
0: ครับ
1: นัดไปรวมตัวกันแล้วก็ชมคู่ที่เขาเป็นแฟนคลับกันหรือว่าร้านแต่หน้าฝนจะได้ไหมหน้าฝนอาจจะไม่อาจจะไม่สะดวก
0: เอาก็ติดเมทัลชีทเลยฮะหลังคงหลังคาคลุมเรียบร้อย
1: อาจจะต้องแบบนั้นนะ
0: ครับ
1: พวกเหล่านี้ก็ทำกิจกรรมไปใช่ไหมการตลาดแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มา
0: ครับ
1: เผยแพร
0: ่ก็เหมือนบอลพรีเมียร์หรือว่าบอลเยอรมันนะพี่เบสานคือเวลาเข้าร้านอาหารไปนัดสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยนะเอ้ยร้านนี้ไม่มีบอลอ่ะไปอีกร้านนึงดีกว่าที่เขาถ่ายทอดบอลอย่างเงี้ยครับมันเห็นผลจริงๆเลยนะครับ
1: ครับจำจอใหญ่ๆเลยนะ
0: ครับใช่
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
0: ครับพักกันครู่หนึ่งครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่ส

0: ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีครับพี่ไพศาลครับแหมพี่เอื้อมพรเขาถามเข้ามานะฮะสวัสดีนะครับดูบอลโลกมาตั้งแต่ยุคเดวิดเบ็คแฮมนะฮะสี่ปีที่แล้วเมสซี่นะฮะปีเนี้ยท่านเซอร์เดวิดเบ็คแฮมก็น่าจะมาชมอะครับแต่ว่าเมสซี่ยังลงสนามอยู่นะพี่ไพศาล
4: ยังลงอยู
3: ่โอ้โหสุดยอดนะฮะ
4: เมสซี่แล้วก็โรนัลโดอาจจะเป็นฟุตบอลโลก
3: รอบสุ
4: ดท้ายแล้ว
3: ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเขาเล่นมา6สมัยแล้วนะฮะทั้งเมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยครับ
4: เมสซี่ก็เล่นตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
3: เออฮะ
4: ยังเป็นเด็กๆเลย
3: ครับไอ้4ปีที่แล้วที่เขาคว้าแชมป์โลกไปเนี่ยนะฮะโหลงไปเป็นหนึ่งขวัญกำลังใจน้องๆอาร์เจนตินาเลยนะวิ่งบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบวิ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยมาบัญชาการเกมฮะ
4: ครับ
3: รอบนี้ก็น่าจะเหมือนกัน
4: ชนะลูกโทษฝรั่งเศสนะ
3: ครับ
4: เอาไปตัดสินกันด้วยลูกโทษอ่ะ
3: ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นมา6สมัยนะฮะนั่นก็คือกินเยโมโอชัวเป็นนายทวารจอมหนึบจากเม็กซิโกมีชื่อไปเล่นเวิร์คคัพรอบสุดท้ายสมัยที่6ในชีวิตด้วยเหมือนกันฮะโอ้โหแสดงว่า
4: เตรียมรู้จะได้ลงตัวจริงบ้างหรือเปล่า
3: ใช่ครับแต่ว่าม
4: ีชื่อติดไป
3: มีชื่อติดไปครับเตรียมร่างกายมาดีจริงๆนะฮะก็คู่เปิดสนามก็อย่างที่พี่เพศานบอกครับเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้ฮะ12มิถุนายนนี้นะฮะตอนตี2ตามเวลาบ้านเราฮะเตะกันที่เม็กซิโกครับ
4: เตะกันที่เมืองอะไรเม็กซิโกซิตี
3: ้ครับเม็กซิโกเลยครับ
4: แล้วเม็กซิโกเข้าใจว่าเขาจะเตะ3เมืองนะ
3: ครับ
4: มีเม็กซิโกมีเมืองหลวงเขาอะเม็กซิโกซิตี้หรือไงแล้วก็กัวดาอะไรกัวลาดาฮาร่า
3: ครับ
4: ที่เป็นเมืองเอกของเขาอีกเมืองหนึ
3: ่
4: งแล้วก็มีอะไรอีกเมืองนึงนะ3เมือง
3: ครับ
4: เม็กซิโกก็มี3เมือง
3: เอสตาดิโอเอสเตกานะฮะนี่สนามหนึ่งสนามนะ
4: ที่ไหนที
3: ่เม็กซิโกเนี่ยครับ
4: ที่เม็กซิโกซิตี้นะ
3: ใช่ครับจะใช้ลงแข่งขันเป็นประจำฮะ
4: ครับ
3: ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลฮะจ
4: ุ
3: คนโอ้โหจุคนได้ 87,000 ฮะพี่สันโอ้ราชมังคลาเนี่ยผมเคยยื่นขึ้นไปบนสุดนะฮะเห็นตัวฟุตบอลตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยของเราได้ประมาณ 3-4,000 เอง
4: ใช่ก็ของอะไรนะแคนาดาก็เข้าใจว่า3เมืองนะ
3: ครับ
4: ก็คือโทรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร
3: ์ครับ
4: อันนี้มันอยู่คนละฝั่งเลย
3: อ
4: ยู่ฝั่งแอตแลนติกเมืองหนึ่งอยู่ฝั่งแปซิฟิกเมืองหนึ่ง
3: ครับ
4: แล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองอะไรนะไม่แน่ใจ3เมืองแต่สหรัฐเนี่ยโอ้โหเป็น10เมืองเลย
3: ครับโอ้เขาใหญ่ฮะ
4: สหรัฐเนี่ยนะ
3: ครับ
4: มีทั้งซานฟรานซิสโกมีทั้งซีแอตเทิลนะแล้วก็ฮูสตัน
3: มีเท็กซัสด้วย
4: เท็กซัสในเมืองฮูสตัน
3: ครับ
4: นะแล้วก็บอสตันก็มีฟิลาเดลเฟียก็มี
3: ครับ
4: แล้วก็นัดชิงนะ
3: ครับ
4: ชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะไปเตะกันที่นิวยอร์กสนามเมดไลฟ์
3: สเตเดียม
4: เป็นสนามของนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์
3: ฮะ
4: เป็นนิวยอร์กแอนด์นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเลย
3: ครับสนามอเมริกันฟุตบอล

0: เพราะมันแค่ข้ามสะพานมันก็ถึงกันไงสองฝั่งเนี่ยเกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมันแค่ข้ามสะพานไปมา
1: ครับ
0: สนามนี่มันก็เลยแบบเป็นคล้ายๆเป็นสนามของสองรัฐนี่เลยทั้งนิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีย
1: ์ครับ
0: เมดไลฟ์เป็นสนามเหย้าของไอ้นั่นใช่ไหม
1: อเมริกันฟุตบอล NFL
0: ไอ้เจ็ทใช่ไหมทีมเจ็ท
1: ผมไม่แน่ใจ
0: นิวยอร์กเจ็ท
1: นิวยอร์กเจ็ทครับ
0: เป็นสนามเหย้านิวยอร์กเจ็ทจุผู้ชมน่าจะเป็นหลักแสนคน
1: 82,500 คนครับ
0: อ๋อเนี่ยเหรอเมดไลฟ
1: ์เมดไลฟ์สเตเดียมเนี่ยครับ
0: โอเค
1: กดโอ้โห 80,000 กว่าพี่ไพศาลคนใหญ่โตมโหฬารเลยนะผมว่าเนี่ยครับ
0: เคยเป็นแต่ละสนามที่อเมริกาเป็นสนามดังมากสนามอเมริกันฟุตบอลดัง
1: ๆครับ
0: เขาคงมาปรับสนามอะไรเข้าใหม
1: ่ให
0: ้เป็นสนามฟุตบอลนะ
1: ครับของเราที่ได้เข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นลิซ่าคนเดียวฮะพี่ไพศาล
0: จะไปวันเปิดที่สหรัฐอเมริกานะ
1: ครับครับเป็นศิลปินไทยคนแรกนะฮะที่ได้ร่วมร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการโอ้โหแล้วก็ไปร่วมกับศิลปินระดับโลกเลยนะครับ
0: 4-5 คนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วดูการแต่งตัวของเธอโอ้สวยจริงๆนะฮะ
0: ครับเอามาต้องจากฟุตบอลโลกมาดูข่าวสาร
1: ครับ
0: จริงๆวันนี้ก็ลือกันทั้งวันนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำแบบ
1: uh-huh.
0: ตั้งแต่วันที่8ว่าคุณทักษิณเขาจะปลดกำไร EM
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปรอทำข่าวนะทั้งที่สำนักงานคุมประพฤติที่ฝั่งทนน่ะ
1: ครับ
0: ที่คุณทักษิณเขา
1: ต้องไปรายงานต
0: ัวอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1
1: เพิ่งไปรายงานตัวรอบแรกเองนะฮะแล้วที่เลื่อนมานะครับ
0: ครับก็นักข่าวไปรอก็ไม่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปที่บ้านก็เงียบ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆ 16:30 มีรายงานข่าวจากกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับความคืบหน้าขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรโดยมีการรายงานว่าศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอภัยโทษเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษและลดโทษส่งแจ้งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1รวมจำนวนทั้งสิ้นเฉพาะของไอ้เนี่ยเขาอะของ
1: ในพื้นที่นี้ฮะสำนักงาน
0: คุมประพฤติ
1: กทม1เนี่ยนะฮะ
0: ไม่ใช่ของศาลอาญาธนบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เฉพาะศาลอาญาธนบุรีเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ย22ราย
1: ครับ
0: รวมคุณทักษิณอยู่ในนั้นด้วยหนึ่ง22รายนะที่ก็มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษแล้วก็ลดโทษ
1: ครับ
0: นะรวม22รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งจะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมประพฤติตามขั้นตอน
1: ครับ
0: หรือแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบแต่กรณีของคุณทักษิณนี่คือปล่อยตัวเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าใน22คนมีบางคนไม่ได้ปล่อยตัวแต่ได้รับการลดโทษแต่ก็ไปแจ้งว่าได้รับการลดโทษนะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ1ได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าวจึงได้เดินทางมาถอดกำไร EM ให้แก่นายทักษิณไปที่เรียบร้อยแล้ว
1: ไปที่จันสองล่าเลยใช่ไหมครับ
0: เห็นผู้สื่อข่าวเขาไปดักรอแล้วก็เห็นมีรถสีแดง
1: ๆครับ
0: รถคันเล็กๆนะสีแดงๆเข้าไปคันเดียวอ่ะเข้าไปประมาณสัก10กว่านาทีแล้วก็ออกมาน่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่นะในรถมีคนนั่งอยู่2คน
1: ถือกุญแจไปเลย
0: เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติไปปลดกำไร EM
1: นี่เขาไปครบทั้ง22หลังเลยไหมคร
0: ับผู้สื่อข่าวคงไม่ได้ไปตามดูว่าใครบ้างไปตามดูบ้านคุณทักษิณหลังเดียว
1: ครับ
0: แล้วรถคันนี้มันจะไปทั้ง22จุดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบว่ามาบ้านคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นอยู
1: ่ครับ
0: ทั้งวันมีคันเดียวนี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาแล้วก็ออกไป
1: ฮะ
0: เขาก็ในช่วงเวลาบ่ายก็น่าจะตรงกับที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ

0: มหานครหนึ่งเขาบอกว่ามาปลดกำไร EM นะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าทั้งนี้ก็ตรงกับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน69จึงเป็นเหตุผลว่านายทักษิณชินวัตรต้องได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและถอดกำไร EM ในวันนี
1: ้
0: คือหมายเขาลงมาแล้วว่าต้องเป็นวันที่9มิถุนายน69เพราะนั้นก็ต้องมาปลดในวันน
1: ี้ปลดวันนี้ครับ
0: ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับโดยผู้สื่อข่าวหลายสำนักทีเดียวก็รายงานข่าวเข้าใจว่าจะมาแหล่งข่าวรายเดียวกันบอกว่าคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังดูไบประมาณช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน69นี
1: ้ครับ
0: และจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะหนึ่งเพื่อทำธุระส่วนตัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยและหลังจากนั้นเชื่อว่าจะมีการเดินทางไปกลับ อีกหลายครั้งก
1: ็
0: คือไทยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอีกหลายครั้ง
1: ครับครับ
0: อันนี้แต่นั้นรายงานข่าวว่าอย่างนั้น
1: บางสื่อเขาบอกว่าที่ไปดูไบเนี่ยนอกเหนือจากไปดูเรื่องของธุรกิจของตัวเองแล้วพี่เพศานจะไปพบน้องสาวด้วยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ดูไบนะแล้วก็จะใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับน้องสาวสักระยะหนึ่งหลังจากที่ไม่เคยเจอกันมานาน8เดือนครับโดยช่วงเวลานี้นะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ในต่างแดนก็ทำให้คุณทักษิณอยากบินไปหาน้องสาวทันทีที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนะครับขณะเดียวกันคุณทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอื่นๆด้วยครับเช่นจะไปลอนดอนอังกฤษซึ่งเป็นบ้านพักที่คุณทักษิณและครอบครัวได้ใช้เวลาพักผ่อนช่วงหนึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศครับ
0: ผมคิดว่าไอ้ดูไบอ่ะคงไปแล้วคงไปแวะ
1: ครับ
0: แต่ว่าน่าจะต้องไปอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสถานการณ์ในดูไบในวันนี้มันไอ้เรื่องของสถานการณ์การสู้รบมันยังไม่ 100%
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะไปแล้วอยู่ยาวๆมันก็คงจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วอีกประการหนึ่งคุณยิ่งรักปกติเขาอยู่ที่ลอนดอน
1: ครับ
0: เขาใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษคุณทักษิณเองก็มีบ้านอยู่ที่อังกฤษ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไปดูใบทำธุระอะไรเรียบร้อยดูบ้านดูช่องเรียบร้อยก็บินไปต่อที่อังกฤษเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้มาก
1: ครับก็คงนี่คือหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คุณทักษิณน่าจะได้ใบบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมครับ
0: อย่างนี้ได้ใบบริสุทธิ์แล้วก็ศาลธนบุรีก็ออกใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าการถอดกำไร EM นี่มันจะต้องถือว่าได้ใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะจึงมีหมายออกมาให้ถอดกำไร EM
1: ครับก็ยังเหลือที่ต้องตามต่อในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยก็มีเรื่องของ112ที่ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรสำหรับอัยการใช่ไหมครับแล้วก็คดีเรื่องของกรมสรรพากรกรณีภาษี 17,000 กว่าล้าน
0: ก็คดีส่วนในส่วนอุทธรณ์ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทนายนะ
1: ครับ
0: ตัวคุณทักษิณคงยกเว้นแต่ว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่ทางฝ่ายอัยการเขามีพยานมาเพิ่มทางนี้ก็อาจจะต้องจัดพยานไปหักล้าง
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปพร้อมกับพยานเนื่องแต่ว่าโดยปกติแล้วทั่วไปชั้นอุทธรณ์ก
1: ็ครับ
0: จำเลยแทบจะไม่ต้องไปศาลทนายไปส่วนใหญ
1: ่พี่เพศานมองยังไงกรณีคุณทักษิณเนี่ยปลด EM วันนี้แล้วได้ใบบริสุทธิ์แล้วนะฮะไปพักผ่อนไปตั้งหลักก่อนกลับมาเนี่ยคุณทักษิณจะยังไงฮะเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเดิมหรือจะเริ่มแสดงทัศนะหรือว่ายังไงพี่ไพศาลมองไงฮะ
0: คือในขณะนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพระรอง
1: ครับ
0: เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็เป็นแกนนำ
1: ครับ
0: คุณทักษิณผมเชื่อว่าการตัดสินใจไปดูไบบ้างไปอังกฤษบ้างแล้วก็ไปมากลับมาที่ประเทศไทยสักระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปทำธุระต่างประเทศไปเยี่ยมเพื่อนฝูงไปดูธุรกิจไปเยี่ยมน้อง
1: ฮะ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคงจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยก็ในช่วงถ้ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมก็เป็นไปได้ว่าคุณทักษิณก็ต้องโลโปรไฟล์แบบเนี้ย
1: เล่นบทพระรองให้เป็น
0: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันสปอตไลท์มันจะจับมากนะ

0: ครับ
1: อย่าไปแสดงความคิดความเห็นหรือว่าเป็นมีท่าทงท่าทีอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพระรองอยู่ก็ต้องให้ภูมิใจไทยก็เป็นพระเอกไป
0: ครับ
1: นะบทบาทของคุณเชนคุณจุลพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ว่ากันไปลูกสาวก็ยังดูพรรคอยู
0: ่ดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยได้จากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1: ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็คงไม่ต้องไปก็คุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์อะไรก็ว่าไป
0: ครับ
1: คุณทักษิณก็ไม่ต้องไปขยับอะไรมาก
0: ครับ
1: เพราะรู้ๆอยู่หัวเสียงก็ไม่พอ
0: ครับ
1: เฉพาะที่จะต้องยื่นก็ต้องอาศัยเสียงพรรคนู้นพรรคนี้มาช่วยลงชื่อเลยซ้ำไป
0: ครับ
1: คือเกมอย่างเนี้ยมันเป็นเกมที่ไปทำอะไรให้มันดูโดดเด่นมากไม่ได้หรอกมันต้องเรียบเรียบเงียบ
0: ครับ
1: การเมืองก็ทำแบบเงียบๆทำแบบเป็นอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆไปให้กำลังใจให้การสนับสนุนบรรดาพวกลูกหลานไปหรือว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันเข้าไปนะก็สะสมกำลังดูจังหวะในช่วงของการร่วมรัฐบาลนี้ไปก่อน
0: ครับ
1: นะถ้ารัฐบาลอยู่ยาวก็คงใช้เวลายาวแต่ว่าถ้าผ่านไปสักปี2ปีแล้วมันเริ่มก่อวอร์ดอะไรมาก็ค่อยประเมินอีกทีนึงถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะส่วนเซหรือว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไป
0: ครับครับ
1: เพราะว่าไอ้คำว่าส่วนเซนี่มันอาจจะเป็นต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ตอนนั้นก็ต้องมีการเตรียมการทางการเมืองอะไรกันก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขายังราบรื่นอยู่นะ
0: ครับ
1: ระบอบสีน้ำเงินเขายังแข็งโป๊กอยู่อย่างเงี้ยคุณทักษิณต้องโลโกไฟ
0: เพราะอย่าลืมสองพรรคใหญ่เท่านั้นเองนะฮะที่ร่วมรัฐนาวารัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะนะฮะเรื่องของการดำเนินงานทางการเมืองเนี่ยแทบจะคล้ายหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งแยกกันไปเท่านั้นเองอดีตก็เคยมารวมอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะประคองกันไปได้ยกเว้นมันมีอะไรที่มันรับกันไม่ได้จริงๆประมาณนั้นนะ
1: ก็ให้กลมเกลียวกันมันคงไม่กลมเกลียวหรอก
0: ครับ
1: แต่ว่าจังหวะของการที่จะต้องเดินงานการเมืองแบบต้องเป็นตัวรองเป็นตัวประกอบกับเขาอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไป
0: ก็เราลองตั้งสติดูว่าถ้าเกิด
1: คุณอนุทินเขาก็มีท่วงทำนองที่ให้เกียรติอาจารย์ยศชนันเลยดี
0: ใช่ครับใช่ครับใช่
1: เขาดูแล้วเขาก็วางตัวได้ดีคุณยศชนันเขาก็วางตัวได
0: ้ครับ
1: เหมาะควรก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์โดยผ่านจากคุณอนุทินกับคุณยศชนันเนี่ยมันก็ดูสดใสกาวาวอยู่ไอ้คุณทักษิณไปทำให้เสียการอันนี้มันก็ไม่ควร
0: ครับ
1: ก็ต้องผลักดันสนับสนุนกันไป
0: ครับแต่ว่าโหจะทิ้งการเมืองเลยได้ไหมนะฮะคือหลายๆคนน่ะยิ่งเป็นอดีตนักการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่การเมืองเข้ามาหาเองแหละครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: คือคุณทักษิณไอ้ตอนที่เขากลับมาแล้วเขาโลดแล่นมากใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆสื่อฉบับนู้นก็จัดสื่อฉบับนี้ก็จัดทีนักธุรกิจก็มากันซื้อตั๋วซื้อขอเก้าอี้นั่งติดๆกับคุณทักษิณ
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะลูกสาวก็มาขอนั่งติดไม่ได้ติดกับคุณทักษิณก็ติดกับคุณยิ่งคุณแพทองธาร
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเขาพรรคเพื่อไทยก็เป็นแกนนำ
0: ครับ
1: เขาก็แสดงบทบาทนำ
0: นะฮะ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วตัวคุณทักษิณเขาเป็นคนที่เก็บตัวไม่เป็นอ่ะ เขาก็ลุยก็เต็มที่เลย
0: ครับ
1: แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขาต้องปรับท่าทีใหม่มันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยคราวที่แล้วทำแล้วมันกลายเป็นไปสร้างโจทย์โจทย์เก่าๆก็ลุกขึ้นมากระหน่ำคุณทักษิณหนักเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นที่สำคัญเลยก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นพระรอง
0: พระรองใช่ใช่ครับ77เสียงฮะ
1: เป็นพระรองครูก็ต้องเล่นตามบทของพระรองไป
0: ครับ
1: คุณทักษิณเองก็จะไปแบบโลดแล่นมากก็มันก็จะกลายเป็นถูกสมิ่นนะเปล่า
0: เอาก็อย่าลืมนะฮะมีฝ่ายค้านฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยก็ยังคอยอยู่นะฮะ

0: ฝ่ายคอยถึงพะเยานู่นเลย
1: ครับครับครับ
0: โอเค
1: นั่นแหละเดี๋ยวพักกันอีกครู่พี่วิจารณ์ครับ18:32 นครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวอื่นๆพี่เพศานผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวของกฟผ.สักนิดหนึ่งนะครับก็กฟผ.ครับเขาชู Climate Action นะฮะตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมจุดประกายความร่วมมือขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero นะครับEmission นะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับภายใต้แนวคิด E-GAT Climate Action โดยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ครับยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ว่าพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมต้องเติบโตไปพร้อมกันโดย57 ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change อาทิโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันด้วยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและภาคีเครือข่ายครับสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ครับภายในปี2050ของประเทศไทยทางนี้ภายในงานได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Action Talk จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและหาแนวทางขับเคลื่อน Climate Action สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับก็ยังมีนิทรรศการ E-GAT Climate Actionกิจกรรมรักแลกพบและก็เวิร์กช็อปด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับพี่ไพศาลครับ
0: วันนี้คุณอนุทินแล้วก็ทีมงานโฆษกต้องรีบชี้แจงนะ
1: ครับ
0: หลังจากมีภาพข่าวที่คุณอนุทินไปจับมือกับ
1: คุณมาเน็ต
0: คุณมาเน็ต
1: เขาไม่ส่งให้สื่อไทยเลยนะพี่เบสานไม่ได้ออกจากสื่อไทยเลยนะฮะแล้วก็ภาพมันไปปรากฏสื่อของกัมพูชาครับ
0: ก็สื่อกัมพูชา Fresh News ใช่ไหม
1: ครับ
0: Fresh News ก็เข้าใจว่าคงมีนักข่าวหรือว่าคนในทีมงาน
1: ครับ
0: ทีมงานของคุณมาเน็ตอ่ะ
1: ครับ
0: ถ่ายแล้วก็ส่งให้ Fresh News คงจะต้องการภาพนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็เป็นภาพจับมือกัน
1: เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเราภาพนี้เผยแพร่ออกมาบรรดาโซเชียลไทยเราจะไปกระหน่ำรัฐบาลไปกระหน่ำคุณอนุทินเนี่ยสิครับนี่เขาหวังอย่างนั้น

0: ผมว่านะ
1: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าไอ้ความหวาดระแวงในเรื่องของว่านักการเมืองจะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามไอ้เจตนารมณ์ของประชาชนอะไรเงี้ยนะมันก็มีความหวาดระแวงอยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอภาพเพิ่มอะไรเงี้ยมามันก็อาจจะมีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแฮนด์เช็คอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติคนไทยเรียกเช็คแฮนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: จริงๆต้องเรียกว่าแฮนด์เช็ค
0: แฮนด์เช็คอ่ะ
1: มันเป็นคำถ้าเป็นคำนามต้องแฮนด์เช็ค
0: ครับ
1: ถ้าเช็คแฮนด์เนี่ยมันก็เป็นกริยาเวลาเราไปพูดเช็คแฮนด์เนี่ยฝรั่งก็โอเคก็เข้าใจอ่ะว่าจับมือ
0: ครับ
1: แต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับจริงๆอร่อย คนเกาหลีพูด
0: ครับ
1: คือมันเอาผ้าขยายไปอยู่ข้างหน้าก็ตามวัฏจักรเขาไง
0: อาหารในนี้มันอร่อยจริงมันต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: อร่อยจริงๆเนี่ยถ้าภาษาไทยที่ถูกต้องอร่อยจริง
0: ๆ
1: จริงๆอร่อยก็เหมือนกันเนี่ยเราไปพูดเช็คแฮนด์กับแฮนด์เช็คทั้งนั้นต้องแฮนด์เช็
0: ค
1: ก็โอเคนายกก็บอกว่าก็ไม่เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรยกว่ากันนะก็มีอาการแบบสวนๆอยู่แต่ว่าที่เป็นทางการเลยก็โฆษกคุณรัชดาธนาดิเรกก็โพสใน Facebook ของคุณรัชดาเขานะ
0: ครับ
1: ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมก็คือการประชุมก็คือการประชุมเฉพาะระหว่างคุณมาเน็ตกับคุณอนุทินนายกอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดแต่มีการนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีชในภาพก็เห็นอยู่มีคุณศรีศักดิ์มีผู้นำติมอร์เลสเตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านหลังบุญมาเน็ตนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนายกเวียดนาม
0: ครับตัวเนี่ยไม่ใช่ประธานาธิบดีเอาเป็น
1: นายกคือโตเลิมเนี่ยเขาเป็นประมุขประเทศด้วย
0: ครับ
1: เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นประธานดีซึ่งเท่ากับประมุขประเทศ
0: ครับ
1: นะแต่ว่านายกไปเยือนเนี่ยคนที่มาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับและเจรจากับนายกก็คือนายก
0: ครับอ๋อในระ
1: ดับก็นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม
0: เวียดนาม
1: เขาจะเป็นคนมาต้อนรับเขาจะเป็นคนมาเป็นประธานในงานเลี้ยงดินเนอร
0: ์ครับ
1: นะแล้วก็การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะของนายกกับคณะของรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยก็จะนำโดยนายกรัฐมนตรีครับ
0: อ๋อฮะ
1: แต่ว่าคุณโตเลิมนั่นเขาก็จะเป็นผู้นำประเทศเป็นประมุข
0: ครับครับคือ
1: เขามาจริงเขาจึงต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินี
0: ครับ
1: เพราะในฐานะประมุขที่จะต้องเข้าเฝ้าประมุข
0: ของเรา
1: ของเราด้วย
0: ครับคือประเด็นที่คุณบันเน็ตเข้ามาเนี่ยนะฮะแต่ผู้พ่อที่พี่เพศาลยิ่งกว่าอีกนะครับคือกรณีชายแดนก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฮะที่ตอนนี้มันเริ่มมาป่วนเราพอสมควรสำหรับทหารกัมพูชาแล้วก็ข่าวลือข่าวเล่าอ้างมากมายเนี่ยนะฮะตามแนวชายแดนกรณี MOU 44ที่เรายกเลิกไปแล้วก็เข้าลากของเราไปสู่เนี่ยฮะ UNCLOS เนี่ยฮะภาคบังคับเนี่ยครับซึ่งเรามีเวลาจนถึงวันที่23นี้นะพี่เพศาลที่เราจะต้องตั้งตัวแทนเข้าไป2คนนะฮะแล้วก็จะมีตัวแทนกลางอีก1คนรวมเป็น5คนในคณะกรรมการ UNCLOS เพื่อจะมาดูเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาถกกันเรื่องนี้นะฮะประมาณสักปี2ปีถ้าหยิบยกเหมือนกับกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่มีปัญหากันแต่ว่า2ประเทศเนี้ยก่อนที่อันครอสจะเสร็จสิ้นเนี่ยเขาหาลือทวิภาคีกันยุติไปปัญหาของเขาจบไปแต่ของเราเนี่ยประมาณนี้ปีถึง2ปีแล้วพอมีบทสรุปออกมาก็ดูว่ากัมพูชาเห็นด้วยไหมกับบทสรุปนี้เราเห็นด้วยหรือไม่กับบทสรุปนี้เพราะว่าหลายทวีปที่มีการกล่าวอ้างสิทธิ์กันวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกไอ้คณะกรรมการ

0: ชุดนี้จะมาแบ่งเลยนะฮะว่าเนี่ยเราจะแบ่งแบบเนี้ยคุณเห็นด้วยหรือไม่หรือจะขยับอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆกับให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันโดยมีคนกลางมาเป็นกรรมการนะครับเพราะถ้าหารือกันสองฝ่ายระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเขาบอกว่าเสียเปรียบไทยลบก็ไม่ได้สงครามข่าวสารก็สู้ไทยไม่ได้เอาคนกลางมาดีกว่าฟ้องโลกดีกว่าให้โลกมาช่วยจัดการปัญหาตรงนี้หน่อยเพราะเขาหวังว่าเขาจะได้เปรียบเราไงฮะแต่ว่าอย่างก็ตาม2ปีถ้ามีบทสรุปออกมากัมพูชาเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รับบทสรุปนี้ครับสุดท้ายปลายทางมันก็ต้องมาคุยกัน2ประเทศอยู่ดีพี่เบสานมาก็ต้องทวิกภาคีกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าช่วงนี้ซื้อเวลาไปก่อนและทั้งฮุนมาเน็ตกับฮุนเซนเขาสามารถหยิบยกประเด็นเนี่ยครับไปบอกคนของเขาได้ฮะที่บอกว่าโอ้โหไทยเข้ามายึดเส้นสีแดงของเขาไปหมดเลยตอนนี้มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงินรัฐบาลทำยังไงนะฮะนี่แหละฮะเขาก็ไปบอกว่าสามารถลากไทยขึ้นไปสู่เวทีแล้วก็ซื้อเวลาได้ประมาณสัก2ปีแต่วันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้พ่อครับฮุนเซนที่ไปพูดนะฮะเรื่องของการทวงดินแดนพิพาทคืนเนี่ยอันนี้เป็นปัญหา
1: ก็ไปเยี่ยมศูนย์อพยพนี่
0: ใช่ครับ
1: ไปเยี่ยมศูนย์อพยพที่เขาเรียกหมู่บ้านหลังคาเขียวอะไรพวกนี
0: ้ฮะ
1: ก็คือพวกศูนย์อพยพอ
0: ่
1: ะคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่
0: หนองจานหนองย่าแก้วอะไรประมาณนี้
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับไทยบอกว่าลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของเรา
0: ครับ
1: แล้วพอเกิดการสู้รบกันล่าสุดเราก็
0: ขอทวงคืนพื้นที่ของเรา
1: เราก็ขับออกไปหมดจากเขตที่เป็นเขตแดนที่เราประกาศอยู
0: ่ครับ
1: ทางกัมพูชาก็ต้องไปสร้างไอ้เป็นศูนย์อพยพให้เขาเรียกบ้านหลังคาเขียวคุณเซนมาก็ต้องมาพูดอะไรที่เป็นเหมือนกับ
0: เยียวยาทางจิตใจอย่างนี้แหละฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะทวงคืนแผ่นดินของเราคืนอย่างเงี้ยฮะให้คนที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ได้จะได้สบายใจเดี๋ยวรัฐบาลจะทำให้อย่างนั้นนะครับ
1: คือต้องพูดอย่างนี้แล้วครับผมก็เดาว่าอย่างนั้นต้องเอาเรื่องไม่กลัวประเทศไทยปิดด่านปิดอะไร
0: ไอ้ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมยังเราไม่ได้เตรียมสภาพกำลังแล้วก็เลยเสียเปรียบไทยเราเนี่ยประมาณเนี้ย
1: โอเค
0: ฮะแต่ก็กลัวหลังจากนี้สิไปสารก็คือยิ่งผู้นำเนี่ยแล้วตอนเนี้ยฮุนเซนเปรียบเสมือนเป็นประมุขแห่งรัฐกัมพูชานะเพราะเป็นผู้สำเร็จราชการใช่ไหมครับพออธิบายพอพูดปลุกใจชาวบ้านแบบนี้นะฮะแล้วสื่อของเขาเอาไปลงแบบนี้มันจะนำพาซึ่งบรรดากำลังพลของเขาจะฮึกเหิมแล้วก็จะมีแอคชั่นอะไรที่มันจะมีความเปราะบางต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องอะสิครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการปลุกระดมอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: มาที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยก็เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไอแถวๆสระแก้วเราเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น
0: ี่ครับที่ไปพูดก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยประกาศทวงคืนดินแดนกัมพูชาที่อ้างว่าทหารไทยยึดครองไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือใช้กำลังทหารหวนระลึกถึงสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาเลย8ปี9ปีเนี่ยทำให้ไว้วางใจไม่ได้เตรียมการสำหรับการต่อสู้กันอันนี้เขาอธิบายคนของเขาแบบนี้ครับ
1: ก็ต่อจากนี้หมายถึงยังไงก็เตรียมการดีขึ้นแล้ว
0: เขาคงจะเตรียมการดีขึ้นไม่มีข่าวไงฮะว่าประเทศยักษ์ใหญ่เขาส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาไปพอสมควรและก่อนหน้านี้มีเรือคอเวตไปลำหนึ่งแล้วนะฮะจากหมุดหมายเดิมที่จะให้2ลำมี T-50 มั้งพี่ไปสารไอ้รถถังรุ่นใหม่ศักยภาพดีประสิทธิภาพสูงเนี่ยส่งให้รถแรกไป40คันแล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: บอกนายอดีตตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในอีกฝ่ายมากเกินไป
0: ครับ
1: จึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามและไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธโดยต้องการนำเงินไปใช้พัฒนาด้านสังคมทำถนนสะพานสาธารณสุขและการศึกษาคุยไปนู่นเลยนะ
0: ก็เพราะว่าอะไรฮะในโลกโซเชียลกัมพูชากระหน่ำรัฐบาลหนักมากเพราะว่างบปีนี้นะครับดึงจากงบสาธารณสุขที่จะต้องดูแลคนกัมพูชาที่กำลังมีปัญหาอยู่ดึงเอามาซื้ออาวุธไงพี่ไพศาลคนเขาก็ด่าให้ขมสิครับตอนนี้

0: นี่คุณ
1: ใช่
0: เตรียมจะสู้เขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
1: ก็คงจะพูดให้กำลังใจพูดไปเอาสาระมากก็คงไม่ค่อยได้แล้ว
0: นี่เขาบอกอย่างนี้นะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ไว้วางใจชาวไทยมากเกินไปขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งทุกคนรู้ว่าผมนำพาประเทศนี้ผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามและความแตกแยกจนกระทั่งเราได้มาซึ่งสันติภาพอย่างสมบูรณ์และบอกว่าหลังจากนำพาประเทศไปสู่สันติภาพหลังยุคเขมรแดงเขาก็ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอดีตสนามรบให้เป็นเขตพัฒนาและเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เห็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและการพัฒนาและความร่วมมือและว่าแม้กัมพูชาและไทยเคยปะทะกันในเรื่องของปราสาทพระวิหารมาก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณปราสาทและจังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้นและไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆเหมือนกับการปะทะกันในอดีตฮุนเซนยังได้เล่าถึงการทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเวลา9ปีไม่มีปัญหาใดๆและยังพูดถึงการเดินทางร่วมกันโดยรถไฟจากปอยเป็ดเข้าสู่ดินแดนไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อทางรถไฟที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศณขณะนั้นด้วยความไว้วางใจนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจเต็มผมจึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ดังนั้นข้อที่จริงที่ว่าสถานการณ์ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของนายกรัฐมนตรีของปัจจุบันคือลูกชายของผมเนี่ยนะมันเป็นความผิดพลาดของผมที่ขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้เช่นนี้นะแล้วก็บอกว่าเขาได้นำงบประมาณแผ่นดินไปใช้สร้างถนนสะพานสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆเช่นสุขภาพและการศึกษาไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะมีความขัดแย้งจะปะทุขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ชายแดนทางบกไปจนถึงหน้าน้ำในลักษณะนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้เอาไปดูสุขภาพไปดูการศึกษาหมดไม่ได้ดูเรื่องอาวุธนี่เขาอธิบายไว้อย่างนี้ครับ
1: อย่างนี้ก็เลยต้องเตรียมเอาเงินไปซื้ออาวุธเยอะๆหรือไง
0: ประมาณนั้นฮะเพื่อจะให้ชาวกัมพูชาบอกว่าอย่าเพิ่งดูแลสุขภาพนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเราหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปดูเลยขอซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก่อนเพราะไอ้รถถังที่ได้มาพี่ไพศาลตามข่าวที่บอกมาว่าก็คือให้กับกองกำลัง BHQ เท่านั้นฮะ
1: เอาไว้ป้องกันผู้นำ
0: เอาไว้ป้องกันผู้นำครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อน
0: พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา52นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ

0: ครับ
1: ครับพระบุญสินแม่ทัพกุ้งนะฮะ
0: ครับ
1: เผยตั้งใจครองสมณเพศเป็นเวลา 1,000 พรรษางดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้เสียสละเพื่อชาตินะก็แม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาค2ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีไปแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายน
0: ครับ
1: เช้าวันนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าโชติปัญโยหรือพระบุญสินโชติปัญโยท่ามกลางญาติมิตรและผู้เคารพศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างอบอุ่นภายหลังพิธีอุปสมบทพระบุญสินโชติปัญโยเปิดเผยว่าตลอดเส้นทางชีวิตรับราชการทหารได้พบเห็นความสูญเสียของกำลังพลและประชาชนผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติหลายครั้งจึงตั้งใจเข้าสู่ร่วมกาสาวพัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนทหารวีรชนผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและผู้เสียสละทุกคนนะพระบุญสินระบุว่าตั้งใจครองสมณะเพศเป็นเวลา 1,000 พรรษาโดยจะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามและงดรับกิจนิมนต์ภายนอกทั้งหมดเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมปฏิบัติศาสนกิจเจริญจิตภาวนาและฝึกสมาธิอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งผ่านบุญกุศลไปยังผู้ล่วงลับและครอบครัวผู้เสียสละเพื่อชาติพร้อมกับนี้ยังฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอนุโมทนาบุญและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมพร้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะเดินทางไปกราบนมัสการและร่วมทำบุญสามารถเดินทางไปได้ที่ศาลาฉันอาหารนะ
0: ครับ
1: ภายในวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีตลอดช่วงที่พระบุญสิงห์โชติปัญโยจำพรรษาณวัดแห่งนี
0: ้ตอนที่ท่านอธิบายเนี่ยก็แสดงว่านิมนต์ออกจากวัดท่านไม่ไปเลยนะครับถ้าอย่างเงี้ย
1: กินนี้ไม่รับกินนิมนต์แต่ว่าก็นี่แหละจะไปทำบุญตักบาตรก็ไปที่หอฉัน
0: ครับ
1: ท่านก็พระท่านก็จะฉันร่วมกันที่หอฉันนี่แหละวัดพระวัดป่าเขาจะฉันร่วมกัน
0: ครับมือเดียวด้วยไหมพี่เปรานวัดป่าเนี่ยฮะใช่ไหม
1: ก็น่าจะมือเดียว
0: เพราะว่าถ้าเกิดพระวัดบ้านปกติธรรมดาเนี่ยออกบินตั้งแต่เช้าใช่ไหมฮะประมาณสักเกือบ7 โมงเกือบ8 โมงเนี่ยก็ต้องถึงวัดแล้วนะครับแล้วก็ฉันเช้านะฮะแล้วก็จำวัด11 โมงเนี่ยนะฮะก็อีกรอบหนึ่งนะฮะฉันเพลแล้วนอกจากนั้นก็ยาวเลยฮะไปอีกทีหนึ่งก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะโอ้โหวันแรกๆที่บวชนะพี่เพศานแต่ก็ชินนะฮะฝึกไว้อยู่แล้วกินข้าวแล้วประมาณลักษณะนี้แต่ว่าก็สามารถไอ้พวกที่เป็นน้ำเป็นนมอะไรพอได้อย
1: ู่ดึกก็ฉันน้ำปานะไปก่อน
0: ครับครับครับ
1: ใช่ไหม
0: นี่มีมาแล้วพี่เบสานกรณีที่สมเด็จคุณเซนเขาออกมาทวงคืนแผ่นดินเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีออกมาโต้แล้วนะครับกรณีสื่อกัมพูชารายงานฮุนเซนออกมาทวงแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาด้วยการเจรจาหรือว่าใช้กำลังเนี่ยนะฮะนายกอนุทินตอบมาแล้วครับว่าตนขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยประเทศอื่นๆประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงลุกล้ำและสิ่งที่ประเทศไทยดำเนินการเพื่อปกป้องป้องกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเชื่อว่าต้องคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเลยใช้กำลังกับประเทศไทยต้องคิดดีๆนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่พูดมาไม่ใช่ขู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวติดตลกบอกว่าไม่กล้าหรอกครับแต่ว่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งบอกว่าคิดดีๆถ้าจะมาลุกล้ำเราคิดดีๆฮะพี่เพศานครับ

0: ก็ตอบโต้กลับไป
1: ใช่ครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันฮะคงไม่ใช่รอบ3คงจะเป็นรอบสุดท้ายครับคือไม่อยากให้มี3 4 5 6อย่างนี้พี่ครับควรจะยุติได้แล้วนะครับแต่ว่าในรูปจากแบบเจรจาทวิภาคีจะสารสัมพันธ์หรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยทั้งคุณเสียศักดิ์พวงเขตแก้วคุณอนุทินบอกว่าขอก่อนนะฮะความจริงใจแสดงให้ดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกันครับแต่ยังไม่เห็นยังไงพี่ไพศาล
0: ครับคือคณะนายกที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพไปครบหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งบกเรืออากาศแล้วก็ผู้บัญชาการ
1: ฐานสูงสุดนะฮะ
0: ฐานสูงสุดผู้บัญชาการกองทัพไทย
1: ครับ
0: คุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าในโอกาสที่นายกและคณะเดินทางเยือนเวียดนามเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยนอกจากการหารือระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามแล้วฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนะ
1: ครับ
0: โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศหาลือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามเมื่อวานนี้นะห้องรับรองกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือดังกล่าวสะท้อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามใกล้ชิดในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำระดับนโยบายและระดับกองทัพเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 2. ความร่วมมือในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะการหารือยังครอบคลุมประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมพิจารณาขยายความร่วมมือ3การผลักดันกลไก 2+2 และความร่วมมือระดับภูมิภาคฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมในรูปแบบ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศเพื่อสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านและเสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ไทยยังได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมประชุมเอเชียนROK Defense Industry Cooperation Conference และงานไทยเดฟ X 2026นะซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไป
1: อ
0: ันนี้คุณรัชดาแถลงนะครับ
1: ครับก็50ปีนะฮะไทยเวียดนามซึ่งตอนที่ไปเยือนล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเกินอยู่แล้วนะฮะโฮจิมินห์ยังมีอนุสาวรีย์ในบ้านเราคนกัมพูชาขออภัยฮะคนเวียดนามยังมาตั้งรกรากบ้านเราถาแพร่อีสานกันเยอะเลยพี่ไพศาล
0: คร
1: ับ ฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่ไพศาล
0: ผ่านช่วงเวลาที่ทั้งหวานทั้งหวานทั้งอะไรนั้นทั้งขมอะไรกันมามากมายน่ะ
1: ใช่ครับล้มลุกคลุกคลานกันมาฮะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาล19 นาฬิกาครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30

ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุก

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
6: ครับคุยต่อครับ
5: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปคุยครับพี่ไพศาลผมมีประชาสัมพันธ์จากกฟผ.อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็ทางกฟผ.ครับ Kick off Green Makeover ขับเคลื่อนองค์กรสีเขียวครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ครับเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ Green Makeover Kick offประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ควบคู่กับการเป็นองค์กรปลอดโฟมและก็ลดการใช้พลาสติกพร้อมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานสำคัญทั้งการบริหารและก็การปฏิบัติงานบนหลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนการสร้างสภาพแวดล้อมและก็บรรยากาศการทำงานสีเขียวการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการคัดแยกขยะลดของเสียจากต้นทางการใช้น้ำนะครับการใช้ซ้ำแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้โครงการ Green Makeover Kick Off ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ของสำนักงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดครับ
6: ในวันนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยรองอธิบดีนะคุณอารยาสไลเพชรได้แถลงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอมีคำสั่งให้บริษัทซิงเคอร์หยวนสตีลจำกัดเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ Induction Furnace IF นะกลับมาเปิดกิจการเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะ
5: ครับครับ
6: ยืนยันว่าการดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพราะหลังจากที่กรมโรงงานสั่งให้ซินเคอร์หยวนหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคม2567โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ประกอบกับการพิจารณาจากกฎหมายลำดับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นวันที่17ธันวาคม68ซิงเคอร์หยวนได้ขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปล่องระบายพบว่ายังเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดสั่งแก้ไขใหม่โดยตั้งแต่ธันวาคม68ถึงมิถุนายน69ซิงเคอร์หยวนแจ้งขอเปิดกิจการถึง5ครั้งแต่4ครั้งไม่ผ่านกฎหมาย
5: ครับ
6: กระทั่งผ่านในครั้งที่5จึงเป็นที่มาในการเปิดให้ดำเนินการในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎหมายส่วนข้อสังเกตเรื่องมาตรฐานเตาตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของซิงเคอร์หยวนยืนยันถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันเพราะ EIA มีคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือว่าคชก.กำกับภายใต้สำนักงานนโยบาย

0: ใหญ่และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียว
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นก็หมายถึงว่าต้องไปที
1: ่ครับ
0: กรมอะไรนะกรมควบ
1: คุมมลพิษ
0: นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1: คือเรื่องนี้คุณอัธวิทย์เขาออกมาแถลงจี้ข้อพิรุธหลายข้อเลยไงพี่เบสารเมื่อเช้าเนี่ยฮะเพราะคุณอัธวิทย์เขาบอกเขาเคยเป็นทีมสุดซอยนะฮะแล้วก็ไปพบไอ้เทคโนโลยีไอ้การหลอมเหล็กของเขาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันไม่สามารถดึงแร่บางตัวออกมาจากเหล็กที่เหมือนเอามารีไซเคิลได้ฮะเหล็กเศษเหล็กอะไรต่างๆเอามาหลอมใหม่มันไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางอย่างให้มันเป็นเหล็กที่มีประสิทธิภาพได้ครับทำออกมาเป็นเหล็กเส้นทำออกมาเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปสร้างตึกไปสร้างโรงงานมันเป็นเหล็กด้อยคุณภาพฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่คุณอัธวิทย์พยายามอธิบายนะครับแล้วก็อยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยตอบหน่อยก็เลยได้ไปไฟเขียวให้ซินเคยหยวนเขากลับมาเปิดโรงงานเนี่ยครับแถลงที่รัฐสภาเลยนะฮะถึงความกังวลที่กระทรวงเนี่ยอนุญาตให้ซินเคยหยวนกลับมาผลิตเหล็กเส้นต่อเนี่ยนะฮะโดยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับส.ส.บัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะบอกว่าบริษัทเนี้ยเขาใช้ชื่อย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มช่วงแผ่นดินไหวปี68ได้มีการตรวจสอบเหล็กมาแล้วรอบหนึ่งปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานผลิตต่อได้ก็สร้างความกังวลใจต่อประชาชนคนไทยจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพนะครับตนเองเนี่ยมองว่าการอนุญาตเปิดโรงงานของซินเคยหยวนเนี่ยมันมีพิรุธหลายอย่างครับอย่างเช่นโรงงานเนี่ยเคยเกิดไฟไหม้มีข้อกังวลมาตรฐานสินค้าเพราะผลิตเหล็กประเภท IF นะฮะ Induction เนี่ยนะครับคือนำเศษเหล็กมาหลอมโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กนะที่โรงงานคุณภาพเขาใช้ผลิตตนเนี่ยเคยไปตรวจสอบบริษัทนี้ตอนที่อยู่ในทีมสุดซอยของคุณเอกนัทตอนเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับพบว่าเขาไม่มีเตาปรุงแปลว่าไม่สามารถดึงแร่ธาตุบางตัวออกมาจากเหล็กได้หากดึงออกมาไม่ได้เนี่ยนะเหล็กที่ได้ก็จะไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดคำถามว่าเมื่อผลิตเหล็กเส้นโดยไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กแล้วเปิดได้ยังไงมีการไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยจากการผลิตแล้วก็คุณภาพของสินค้าด้วยหรือไม่นะฮะจึงตั้งข้อสังเกตถึงข้อพิรุธครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมคือให้ตรวจทุกเตาหลอมแต่ปรากฏว่ากรณีของ SKY ไม่ได้ตรวจทุกเตาก่อนจะผลิตซึ่งสมัยที่ทีมสุดซอยเข้าไปยึดเหล็กเส้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพเนี่ยมีเหล็กเส้นล็อตใหญ่ร่วม 40,000 เส้นครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐมนตรีจากเอกนัทมาเป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยแล้วให้ผ่านด้วยวิธีการสุ่มตรวจโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพทุกเตาต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหลักเกณฑ์ว่าต่อไปเนี้ยต้องมีการตรวจสอบทุกเตาแต่กฎเนี้ยไม่ได้ใช้กับซินเคยหยวนปัจจุบันเหล็ก 40,000 เส้นได้ออกสู่ตลาดไปแล้วแล้วก็วันนี้โรงงานนี้กลับมาเปิดการผลิตแล้วก็ขายเหล็กเส้นในไทยเต็มรูปแบบแล้วที่สำคัญคือไม่ได้มีการส่งตัวอย่างให้กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยตรวจสอบด้วยเพราะรอบนี้บริษัทขอให้ไปตรวจสถาบันอื่นกระทรวงอุตสาหกรรมค่อยไปตรวจสถาบันอื่นถามว่าทำไมถึงไม่ตรวจที่สถาบันเหล็กเพราะขออนุญาตที่ไหนก็ควรตรวจที่เดิมไม่ใช่ไปตรวจที่อื่นนี่คือข้อพิรุธครับพี่ไพศาลครับ
0: รองอธิบดีบอกว่าภายใต้มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกรมโรงงานได้ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานเหล็กปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก2ระบบหลักได้แก่เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า induction furnace หรือ IF นะ
1: ครับ
0: และระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือว่า electric arc furnace หรือ EF โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสจ.ทั่วประเทศตรวจเข้มโรงเหล็กคุมเข้มมาตรฐานหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสั่งปิดทันทีที่ผ่านมาสั่งหยุดกิจการรวม4โรงงานรวมทั้งซินเคยหยวนและคำสั่งให้เปิดประกอบกิจการได้ตามปกติ2โรงงานโดยจะมีมาตรการเฝ้าระวังเข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดหากพบการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อความ

0: ปลอดภัยของประชาชนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทันทีไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้สมอ.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและการปรับปรุงมาตรฐานมอ.ก.เหล็กเส้นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการผลิตมากยิ่งขึ้นโดยรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าแนวโน้มการลดลงของเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเดี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF เพื่อมุ่งสู่เตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF 100% ของไทยนะก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมเช่นกันอยากให้รอความชัดเจนจากภาคนโยบายอีกครั้งแต่คาดว่าในการผลิตเหล็กของประเทศไทยใน3ปีข้างหน้านี
1: ้
0: จะไม่มีเตา IF อีกแล้วเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ได้ออกหนังสือเวียนกำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช้เหล็กที่ผลิตจากเตา IF ในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวก็ค่อนข้างจะออกมาช้าไปนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วหลายประเทศเขากำหนดเป็นไปแล้วน
1: ะ
0: ไม่เช่นนั้นแล้วซิงเกิลหยวนก็ไม่ย้ายฐานมาหรอก
1: ก็คือที่จีนเขาก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ทำไม่ได้เขาให้เป็นไอ้เตาแบบEF หมดแล้วล่ะ IF ก็ไม่เอาคร
1: ับครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางสมาคมเหล็กเองเนี่ยคุณนาวาจันทนสุรคนฮะเป็นแกนนำกลุ่ม10สมาคมเหล็กแล้วก็ประธานกิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับก็ออกมาแสดงจุดยืนด้วยนะพี่ไพศาลกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอนุญาตให้โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งที่เขาไม่เอ่ยชื่อเนี่ยนะฮะซึ่งเคยถูกสั่งระงับดำเนินการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการอนุญาตนะครับนายนาวาเนี่ยบอกว่าประเด็นสำคัญที่สังคมตั้งคำถามก็คือเหตุใดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไม่เปิดเผยเหตุผลแล้วก็รายละเอียดของการอนุญาตให้โรงงานกลับมาดำเนินกิจการต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นทั้งที่เป็นกรณีซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนภาคอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภายหลังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงภายใต้แรงกดดันจากกระแสสังคมอย่างกว้างนะฮะแต่กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดเนื่องจากยังมีข้อมูลสำคัญอีกหลายด้านที่ควรได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับ10สมาคมเหล็กจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตการติดตั้งเครื่องจักรระบบควบคุมมลพิษและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่นะฮะในส่วนนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเด็กต้องการที่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโรงงานนี้มีภาระผูกพันตาม EIA อย่างไรบ้างต้องติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและระบบควบคุมมลพิษในระดับใดรวมถึงได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านั้นครบถ้วนแล้วหรือไม่นะประเด็นที่2นะครับก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอ.ก.ครับและข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องก็เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตการกำกับดูแลการตรวจประเมินและก็การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างละเอียดครับก็เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจนะฮะว่าทุกอย่างที่อนุญาตไปเนี่ยมันโปร่งใสตามหลักวิชาการตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบนึงฮะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับผู้ว่าชัดชาติกับทีมงานโดยมีท่านรองอดีตรองผู้ว่านะคุณทวีดาอาจารย์ทวีดา
1: ครับ
0: ก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะวันนี้ยืนยัน

0: ถ้าผู้ว่าชัดชาตินี่พร้อมชนทุจริต
1: ครับ
0: แล้วก็ปฏิบัติการนี่เร็วกว่าราชการทั่วไปปีครึ่งนี่คืบหน้าชัดชาติก็บอกว่าต้องไปให้สุดซอยพร้อมขยายผลไล่ออกถ้าคนในทีมไม่สุจริตหรือว่าปปช.ชี้มูลว่าผิดหนักก็สืบเนื่องมาจากเห็นล่าสุดเนี่ยคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะ
1: ครับ
0: กรณีทุจริตเครื่องออกกำลังกายกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.พบว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบสวนเจ้าหน้าที่รวม32รายแบ่งเป็น20รายไม่มีความผิดและ22รายผิดวินัยไม่ร้ายแรงพร้อมลงโทษเพียงแค่ตัดเงินเดือน 2% หรือประมาณ600บาทต่อคนจนสังคมตั้งคำถามถึงบทลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงนั้นปรากฏว่าวันนี้ตอนเที่ยง20ที่อาคาร2ชั้น2ห้อง Grove Fish Conference Hall 1อาคารสาธรธานี2เขตบางรักคุณชัชชาติสิริพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9พร้อมด้วยอดีตรองผู้ว่าชุดเดิมอาทิอาจารย์ทวิดากมลเวชคุณจักรพันธ์ผิวงามและคุณสานนท์หวังสร้างบุญก็ได้ร่วมกันชี้แจงกรณีดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: ที่คุณสุพนัทมีนชัยนันสสกรุงเทพประชาชนเขาได้โพสต
1: ์โอ้เขาขึ้นหัวเลยตามคาดอย่างเงี้ยพี่พิสาร
0: โดยตอนหนึ่งคุณชัดชาติบอกว่าการจะเข้าไปสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนลงโทษแบบใดแบบหนึ่งโดยตรงทำไม่ได้เพราะระบบราชการต้องมีคณะกรรมการและกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายประชาชนที่ต้องการความโปร่งใสอยู่ดีๆผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยทั้งที่ใจอยากจะอาจจะอยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้เพราะมันมีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่ต้องดูทั้งสองฝั่งให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งคุณชาชาติยังกล่าวว่าไม่ควรมองว่ากทม.อ่อนข้อหรือปล่อยผ่านเพราะฝ่ายบริหารดำเนินการตามกรอบอำนาจที่มีและส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการที่มีอำนาจสูงกว่าเพื่อตรวจสอบต่ออีกทั้งเรื่องการลงโทษตัดเงินเดือน600บาทก็ยังไม่ได้ข้อยุติบทลงโทษสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อาจารย์ทวีดาอดีตรองผู้ว่าก็ชี้แจงในประเด็นตัดเงินเดือนว่าการตัดเงินเดือนที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนราชการเมื่อมีผลสอบสวนเสนอขึ้นมาผู้ที่มีอำนาจต้องสั่งลงโทษไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีสิ้นสุดแล้วเพราะเมื่อเรื่องขึ้นสู่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการเห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงหลายส่วนที่ต้องตรวจเพิ่มเติมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบสวนใหม่มันไม่ได้ยุติการลงโทษต้องทำก่อนตามระบบราชการแต่เมื่อเรื่องขึ้นมาถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครยังมีหลายคำถามที่ต้องตอบมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์จึงต้องสอบสวนต่อนะแล้วก็ยังบอกว่าหากสอบสวนเพิ่มเติมพบหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม
1: ่
0: คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจกำหนดโทษที่สูงขึ้นได้ตั้งแต่ลดขั้นเงินเดือนไปจนถึงปลดออกหรือไล่ออกหากพบว่ามีความผิดร้ายแรงโดยบอกว่าช่วงที่อดีตผู้ว่าชัดชาติบริหารกทม.ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทุจริตตั้งแต่ต้นโดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ7โครงการก็สั่งให้นำเรื่องเข้าสู่ศูนย์ต่อต้านทุจริตของกทม.และมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมทั้งปปช.ปปท.และบก.ปปป.ของตำรวจและหลังจากได้รับเรื่องไม่นานกทม.ก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบราชการทั่วไปโดยภายในช่วงเวลาครึ่งปีก็มีการสอบสวนขั้นต้นเสนอขึ้นมาถ้าถามว่าท่านผู้ว่าชนไหมก็ต้องเรียกว่าชนเพราะกระบวนการนี้จัดทำได้เร็วขึ้นและเป็นกระบวนการที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ทำเร็วแต่ว่าผลที่มันออกมามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนที่รับรู้รับทราบข้อมูลไงพี่เพศานตอนจัดซื้อเนี่ยนะฮะเขาคือหากันหมดไงเอาไปเปรียบเอาไปเทียบกับไอ้ฟิตเนสอื่นๆเนี่ยที่เขามีอุปกรณ์คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันและยี่ห้อเดียวกันราคามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะพี่เบสารเอายกตัวอย่างนะฮะคือพอเอาไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับ

0: ดัมเบลยี่ห้อเนี้ยที่กทมซื้อเนี่ยนะกทมซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมครับ 270,000 คู่หนึ่งอ่ะพี่เพศาลเขาก็เลยเอายี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยไปเปรียบเทียบราคาท้องตลาดราคาอยู่ 54,000 ครับจักรยานปั่นแบบมีพนักอิงนะฮะของกทมจัดซื้อมา 480,000 ราคาท้องตลาด 40,000 ครับ
1: อ
0: ุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาหน้าและขาหลังนะกทมจัดซื้อมา 470,000 ราคาท้องตลาด 35,000 ลู่วิ่งนะครับกทมจัดซื้อมา 750,000 ราคาในท้องตลาดเหมือนกันเป๊ะเลยนะพี่เบสาร
1: 101,000
0: 100,000 นะจักรยานปั่นแบบนั่งตรงกทมจัดซื้อมา 450,000 ครับราคาตลาดอยู่ที่ 30,000 บาทครับอันเนี้ยเอาไปเปรียบเทียบรุ่นและราคานะฮะส่วนต่างมันต่างกันมากๆครับพี่ไพศาลและเขาไปพบอย่างนี้ด้วยนะฮะมีเพียงบริษัทจุดจุดจุดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยจัดซื้อนะฮะแล้วก็ไปพบสายสัมพันธ์อันนี้ก็ตามข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหากันว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกทมหรือเปล่าที่เข้ามาซื้อแล้วก็ไปขายต่อให้กับกทมในราคาสูงฮะนำมาซึ่งมีการร้องเรียนแล้วก็สอบสวนกันได้ไงพี่ไพศาลแล้วก็ผลที่ออกมาฮะ20คนยกคำร้องไปเพราะว่าไม่มีมูลใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ12รายผ
1: ิ
0: ดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะปรับไปหักเงินเดือนไป 2%คิดเป็นยอดเงิน600บาทต่อคนครับ
1: อันนี้สอบทางวินัยเรียบร้อยแล้วลงโทษแล้วนะ
0: ครับครับ
1: ก็รอดไปเยอะเลยยอดโดนแค่10กว่าคนใช่ไหม
0: โดน12คนฮะ
1: รอดไป20กว่าคน
0: รอด20คน20คนเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับ
1: อ
0: ีก12คนผิดแต่ว่าไม่ร้ายแรงฮะสั่งปรับไป 2% ของเงินเดือนหรือว่าหักเงินเดือนไปคนละ600บาทแล้วคดีจบเลยครับ
1: ครับก็ไอ้รายงานที่ทำเสนอขึ้นมาสกปรกเข
0: ีย
1: นมีลบขีดค่าไม่สะอาดก็เลยมีความผิดมั้งก็เลยต้องลงโทษปรับ
0: ครับ
1: ลดปรับเงินคนละ600นะเดือนละ600
0: ครับ
1: คือผมเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณณรงค์เปรียบเทียบ
0: ครับ
1: ราคาที่กทม.ซื้อกับราคาที่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เอกชนเขาซื้อกันเนี่ย
0: uh-huh. อ
1: ันเนี้ยมันเป็นการคิดแบบวินยูชนนะคือวินยูชนเนี่ยเวลาที่ไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยมันมีการเทียบระคงราคาว่าชาวบ้านเขาซื้อกันเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: แต่ราชการเนี่ยระบบของเขาจะมีเขาจะมีการสุ่มให้มีกลุ่มบริษัทเข้ามาสักเสนอพวกราคาเขาจะมีคนที่เสนอมา
0: เสนอราคาเงี้ยแหละยื่นซองเงี้ยแหละ
1: เขาไม่ได้ยื่นซองนะคล้ายๆเขาจะเป็นคนที่แบบเปิดราคามาก่อน
0: ครับ
1: คล้ายๆไปสำรวจดูว่าท้องตลาดเนี่ยนะราคาพวกเหล่านี้มันจะมีราคาเท่าไหร่มันก็จะมีคนที่ยื่นราคามา
0: ครับ
1: ซึ่งในระบบรายการเราก็รู้ว่าการประมูลเนี่ยเขาจะล็อกกันไว้ว่าคนที่ยื่นมาเนี่ยมันพวกเดียวกันหมด
0: ครับ
1: แล้วมันจะยื่นมาราคาที่เทียบเคียงกันแล้วมันราคามันใกล้กันหมดคือหลักแสนกับหลักแสนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูโดยเปเปอร์แล้วมันถามมันผิดไหมไม่ผิดเพราะมันเทียบเคียงราคาแบบมาทั้งกลุ่มแล้วเนี่ย
0: คนที่มายื่น
1: ราคาประมาณนี
0: ้อ๋อถ้าไม่ออกไปท้องตลาดที่ไปดูชาวบ้านชาวเมืองเขาขายกันเหรอไม่ได้ไปดูตรงนั้นเหรอ
1: มันผมได้บอกว่าอันนั้นมันเป็นระบบแบบวินยูชน
0: ครับ
1: ไอ้ระบบราชการเขาไม่ใช่เป็นระบบวินยูชน
0: ครับ
1: เขามีระเบียบอะไรของเขาอยู่เขาจะมีการอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะคล้ายๆแบบสืบราคา
0: ครับ
1: เขาจะมีเรื่องการสืบราคาแล้วก็จะออก TOR
0: แล้วคุณมาเสนอราคากันมากี่เจ้ากี่เจ้า
1: สืบราคาเสร็จแล้วก็จะออก TOR เขาจะมีราคากลางมาแล้วก็จะเปิด
0: ครับ
1: อันนี้จะซื้อแบบเฉพาะเจาะจงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาราคาที่เขาไปสืบราคามา
0: ครับ
1: เพราะไอ้คนที่เข้ามาที่เขาสืบมาเนี่ยมันหัวกันมาอยู่แล้วมันไม่มีระบบวินยูชนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปสอบว่ามีความผิดไหมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่ทางราชการเขาบอก

0: ระเบียบราชการเป๊ะทุกอย่าง
1: ระเบียบราชการบอกคุณต้องสืบราคาก่อนไหมก็สืบ
0: สืบครับ
1: อ่ะสืบแล้วรายละเอียดว่าไงอ๋อมันก็แสนกว่าหมดเลย
0: รายที่1 2 3 4 5ถึงรายที่10ที่ยื่นซองกันมาเนี่ยเห็นเปิดดูราคามันใกล้เคียงกันเราเลือกเอาที่ถูกที่สุดแล้ว
1: ถูกต้องแล้วคุณจะไปเสอรู้อีกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดมีเขาขายไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนั้นมันเรียกว่าคุณไปรู้มากเกินกว่าที่เขากำหนด
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนั้นเราเป็นวินยูชนซึ่งราชการก็ไม่ใช่วินยูชน
0: ครับ
1: แต่ไอ้พวกเราที่ไปวิจารณ์เขาเนี่ยเราเป็นวินยูชน
0: เราเอาไปเปรียบเทียบกับท้องตลาดเลย
1: เราก็ไปเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาจริงๆเขาซื้อเท่าไหร
0: ่ครับ
1: มันถึงได้มีปัญหาเป็นคำถามไงแต่ว่าเวลาราชการเขาตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบวินยูชนเขาคิดว่าเอาแล้วทำตามระเบียบราชการไหมเอามันก็ทำตามระเบียบราชการทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันจะไม่มีความผิดได้ไงก็มีไม่มีความผิด
0: ก็บทสรุปว่าก็เป็นแบบนี
1: ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กทม.ครับราชการซื้อของแพงกว่าชาวบ้านทั่วๆไปอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: ถ้าซื้อเท่ากับชาวบ้านเขาหรือซื้อถูกกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่หากันตรึม
0: ครับ
1: จะเป็นเรื่องที่พิลึกพิลั่นมากข้าราชการคนนั้นเนี่ยเผลอๆอาจจะติดคุกเอาได
0: ้ครับ
1: ว่าไปทำอะไรยังไงมาทำไมซื้อของได้ถูกตามราคาที่ชาวบ้านเขาซื้อกันได้ทั่วไปเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง
0: มันเคยมีเรื่องของวัคซีนด้วยไม่ใช่หรอที่ซื้อถูกกว่าแล้วก็มีความผิดนะครับแถวๆใต้เนี่ยพี่ไพศาล
1: ก็มีไงคนก็บั่นไส้
0: อ๋อ
1: ผู้การประชุมบัญชาเขาจะหาทางจับผิดเอาติดคุกติดตารางเอา
0: ครับ
1: ถูกให้ออกจากราชการเยอะ
0: ๆใช่ฮะใช่
1: ไอ้ประเภทที่ทำเป็นเกิดจะอยากเป็นวินยูชนขึ้นมา
0: ครับ
1: ทั้งที่ระบบราชการก็ห้ามเขาไม่ได้มีระเบียบว่าต้องคิดอย่างวินยูชนนะ
0: ครับ
1: คุณต้องว่าตามกติการระเบียบของราชการที่กำหนด
0: ครับ
1: สืบราคาก็สืบมาสิใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปสืบที่นายกก็ว่าอย่างนี้นายขอก็ว่าอย่างนี้นายคอก็ว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: นายงอสิบลายก็สืบสิบลายก็ราคาใกล้เคียงกันหมด
0: เอาลึกเอาที่ถูกที
1: ่สุดสรุปคือสูงทุกลาย
0: พอไปเห็นราคาในท้องตลาดเราไปจัดซื้อมาผิดเงื่อนไขผิดระเบียบราชการทันที
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับดีเจด้งครับจามรกิจโสภาคครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องโด้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะ
3: ครับอยู่กันยาวถึง20:00 นไปครับวันนี
2: ้เดี๋ยวคนจะไม่รู้กันทั้งประเทศเพราะว่าช่วยแล้ววันแค่ในกรุงเทพใช่ไหมช่วงนี้เอาราวเดอะเวิลด์วันนี้วันเกิดน้องโด้งนะคุณผู้ฟัง
3: ขอบคุณครับ
2: ได้ข่าวว่าจะแจกเงินใช่ไหม
3: ได้ข่าวอะไรนะพี่
2: ได้ข่าวว่าต้องกระจายเงินให้ฝากเบอร์พร้อมเพย์บัญชีไว้ทางไลน์ได้เลยใช่ไหม
3: เดี๋ยวรอให้ถูกรางวัลที่1เหมือน
2: อีกแล้ว
3: เหมือนคุณป้าที่สุโขทัยก่อน
2: อีกแล้วกลัวถูกรางวัลที่1นี่เงียบกริบไม่ได้เห็นเลย
3: แอบย่องไว้ขึ้นเงินคนเดียว
2: เดี๋ยวขออนุญาตโทรท่านผอ.กอง
3: สลากก่อนเก็บไม่อยู่หรอกพี่ก็รู้นิสัย
2: จริงป่ะ
3: ลงเฟซแน่ไม่ได้หรอกเก็บไม่อยู่หรอกจะมาเก็บเงียบๆทำไมเราโอ้เราเป็นหนึ่งในผู้โชคดี
2: แล้วมีเวลาโด้งวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่9อีกไม่กี่อีกประมาณสัก 7-8 วัน 5-6 วันหวยออกโด้งเขียนแผนเลยว่าถูกวันที่1ฉันจะทำอะไรบ้าง
3: เ
2: ดี๋ยวมาเอามาให้แล้วเอามาให้พี่บอยดูเอามาให้พี่บอยดูว่าพี่บอยอนุมัติไหมในสิ่งที่โด้งขอ
3: ต้องมีเป้าหมายได้
2: วางแผนต้องวางแผน

0: ันเกิดทั้งทีซื้ออะไรอายุ
1: นี
0: ่คุณฟังจำได้ไหมบอยบอกด้วงไปทำบุญเมื่อที่แล้วเนี่ยบอกว่าให้ซื้อเลขวัดที่ไปทำบุญกับเลขของเงินบุญหวยออกเลขเงินบุญด้งจริงนะพี่แต่ว่าเขาจากเลข61เนี่ยเขาเป็นเลข7เท่านั้นเองนะ1กับ0 7กับ0น่ะ
1: โอ้โห
0: คือแต่ด้งเนี่ยคือไม่รู้จะพูดว่าไงเอาช้างมาฉุดก็คงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้มันเชื่อกันยากบอยพูดยังไงด้งก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันให้ช้างมาฉุดก็คงไม่เชื่อ
1: ตีโอ้โหจากเลข1เป็นเลข7อย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเหนือชั้นอย่างพี่ไง
0: เราบอกเสมอ1กับ7 2กับ5สามกับแปดหกกับเก้านี่เราบอกสิ
1: มันก็เยอะไปหมดเลยอะ
0: แ
1: ค่แบบมาตรงๆเลยไม่ต้องคิดเยอะได้ไหม
0: โดมยังเป็นคนซับซ้อนเลยทุกวันนี้เข้าใจตัวเองบ้างหรือยังร้องหาไม่
1: เป็นเรื่องหวยมาฟังเรื่องหวยเลยดีกว่า
0: เ
1: ดี๋ยวเล่าอันดับสิบเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับสิบ
1: หวยของป้าสายันนะครับที่คุณป้าเนี่ยนะครับไปแจ้งความไปแล้วว่าเออนะหวยแกหายเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้การจังหวัดสุโขทัยบอกว่าคดีเนี่ยใกล้ที่จะคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยประสานกองสลากอายัดรางวัลที่1แล้วก็บอกว่ายืนยันว่าป้าสายันเนี่ยคือเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของสลากรางวัลที่1ใบนี้นะครับท่านผู้การบอกมีหลักฐานถึงขนาดนั้นแล้วนะพี่บอยนะวันนี้นะครับนักข่าวไปคุยกับทางพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านบอกว่าเรามีหลักฐานถึงขนาดประสานกองสลากไปแล้วอ่ะให้อายัดใบนี้นะแล้วก็ไล่สอบพยานบุคคลนะตรวจเอกสาร
0: ตอนนี้เจอสลากยังดงตอนนี้เจอแล้วใช่ไหม
1: ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วครับพี่แต่ไม่รู้ว่าเจอใบนี้หรือยังนะ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ตำรวจบอกว่าขออีกอึดใจเดียวตอนนี้ใกล้ละใกล้ชัดเจนที่สุดละ
0: ผู้แสดงว่ายังอุ่นใจไม่ได้นะถ้าเจอสลากแล้วสลากอยู่ในมือตำรวจแล้วเนี่ยยังโอเคล่ะ
1: ยังแต่ตำรวจพอจะรู้ว่าใครเอาไปยังไงนะแต่ว่าหลักฐานเด็ดคือเขาบอกว่าพยานไอทีคือโทรศัพท์เขาไปเช็คข้อมูลได้บางอย่างจากโทรศัพท
0: ์เหรอเหรอ
1: นะนะก็เขาบอกว่าในแผงเนี่ยนะครับมันมีเลข70นะอยู่2ใบใบหนึ่งลงท้าย970ขายไปแล้วอีกใบหนึ่งลงท้าย770ขายให้กับป้าสายันนี่แหละนะผู้ขายก็คือนางแห้งเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของแผงขายไป3ใบเนี่ยใส่ซองพลาสติกแล้วแม็กเป็นเหมือนซองเดียวไปให้อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแถมบนซองพลาสติกเนี่ยยังเขียนชื่อว่าป้าขยันกำกับไว้ด้วยนะครับป้าขยันหรือป้าสายันเนี่ยแหละนะก็เขาเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับมีการจ่ายเงิน300 บาทในวันที่1มิถุนายนอันนี้วงจรปิดเห็นแล้วครับว่าป้าเนี่ยมาจ่ายเงิน300 บาทแล้วก็เอาสลาก3ใบนี้ไปจริง
0: ๆ
1: มีการส่งมอบจากแผงจริง
0: ครับ
1: นะฮะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวก็มาไล่ดูกันนะครับว่าสลากใบนี้มันหายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการไล่ดูกันจ้ะนะฮะนี่ก็ตำรวจขอเวลา 2-3 วันนะครับคดีขี้คายครับพี่ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลจากมือถือของนายเดชกับนางแหววนะครับนายเดชเนี่ยเป็นคนที่ป้าหยันบอกว่าเอาไปให้ตรวจลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้หน่อยป้าบอกวันแรกที่รู้ตัวว่าถูกเนี่ยยังคุยกันถึงขนาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปขึ้นเงินนะเก็บไว้ที่เราก่อนเดี๋ยวพาไปขึ้นโน่นนี่นั่น
0: แล้วป้าก็ไปปล่อยเขาเก็บมาถึงว่าตัวยายแหวนบอกเหรอ
1: ใช่
0: แล้วมีพยานคนอื่นได้ยินไหมว่าพูดกันขนาดนี้อ่ะ
1: ไม่มีป้าสายันกับตัวเขาเนี่ยแหละ
0: อ๋อไม่มีบุคคลที่สามอีก
1: ไม่มีแต่ป้าบอกเขาบอกอย่างเงี้ยว่าฝากไว้ที่เขาก่อนเดี๋ยวพาไปลงบันทึกประจำวันพาไปขึ้นเงินนู่นนี่นั่นแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นอีกคนเลยบอกว่าไม่ถูกนี่หวยไม่ถูก
0: เอ้า
1: เออ

0: หวยไม่ถูก
1: โอ้ my god
0: นี่แหละนี่แหละตำรวจบอกว่าขอ 2-3 วันเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้เอาข้อมูลมือถือของนี่แหละนายเดชกับนางแหววนี่ไปละไปเช็คอยู่ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อ๋อพูดถึงท่านนี้ถ้ายังจำคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ได้จำได้ไหมเรื่องคุณปุ้ยแอลกอฮอล์ดง
0: ปุ้ยกับคุณจำใหญ่เหรอฮะ
3: จัดไปอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนๆโฟกัสทุกเรื่องของชีวิตจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์หรือว่าคุณศรีสกลสมทรงที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นข่าวเสมอล่าสุดเนี่ยคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยออกมาตัดพ้อผ่านโลกออนไลน์เรื่องราวความเจียมตัวของเขาและอื่นๆจนหลายคนเป็นห่วงหนักมากแถมล่าสุดพ่อหนุ่มปุ้ยยังออกมาประกาศขายรถหรูของตัวเองโดยเขาเนี่ยลงคลิปรถหรูคันนี้ที่กำลังถอยออกไปจากบ้านแล้วขับออกไปโดยมีการเขียนแคปชั่นว่าติดมัดจำแล้วครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่สนใจครับ 700,000 บาทมาเอาไปเลยสนใจทักได้ครับผมพร้อมโอนทะเบียนพร้อมงานนี้คนที่เห็นข้อความก็พากันมาชมว่ารถเนี่ยสวยจริงก็สวยจริงนะดงพี่เห็นแล้วพี่ชอบเลยแล้วก็ดูดีมากด้วยบ้างก็บอกว่าเหมาะกับพี่ปุ้ยแล้วบ้างก็สอบถามว่าทำไมถึงขายขณะที่หลายคนบอกว่าถ้าถูกรางวัลจะมาซื้อแน่นอนโดยหลายคนก็โฟกัสที่เลขทะเบียนของรถพ่อหนุ่มปุ้ยคนนี้ทะเบียนคือตม6330โอ้โหคุณฟังฮะโอ้ก็นี่แหละฮะคุณปุ้ยประกาศขายก็ใครมีเงินช่วยอุดหนุนเนาะ 700,000 เองเอาไปเลยนี่คุณปุ้ยบอก
0: เออครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาปัญหาข้างบ้านกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเขาบอกให้ใจเย็นๆกันนะพออารมณ์เราเย็นลงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาขอโทษขอโพยกันจากกรณีนี้ครับที่ขอนแก่นนะฮะบ้านติดกันบ้านหนึ่งมีงานบุญจัดงานบุญกันปรากฏว่าเวลาเหมือนงานบุญขึ้นบ้านใหม่ต่างจังหวัดนะพี่ก็เอาเต็นท์มากางโต๊ะจีนมาลงเนาะปรากฏว่าเต็นท์เนี่ยเหมือนมันล้ำเข้าไปนะครับมันล้ำเข้าไปที่ถนนแล้วทำให้เขาเนี่ยขับรถมาแล้วเขารู้สึกว่าเดี๋ยวรถเข้าไปโดนทำไง
3: ทำไมต้อง
0: เอาเต็นท์ล้ำมาที่ถนนนะฮะในคลิปเนี่ยเขาเปิดรถลงมานะด่ากราดเลยนะมายืนด่านะฮะโอ้โหวันนี้พี่แกสำนึกผิดแล้วครับติดต่อผ่านไปยังผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นนะฮะก็อยากจะเข้าไปขอโทษเพื่อนบ้านนะเพื่อไปขอโทษเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะเขาบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยเขาเครียดจากปัญหาส่วนตัวนะครับอากาศก็ร้อนนะฮะทำให้เขาเนี่ยอาจจะหงุดหงิดแล้วก็ทำพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมไปวันนี้เขาก็อยากจะเข้ามาขอโทษนะครับก็เอากระเช้ามาจับไม้จับมือกันโอ้โหเป็นคนละคนพออารมณ์มันเย็นแล้วสติมันเกิดนะพี่นะนี่พอมีสติแล้วก็นี่แหละฮะกลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได
3: ้
0: โอ้โหนะฮะนะก็ถือว่านะจบลงได้ดีนะเรื่องนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ไปญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าฮะอยู่เมืองไทยมันร้อนวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเมืองอุซึโนมิยะนะฮะประเทศญี่ปุ่นบอกว่าหมีตัวเต็มวัยเนี่ยน้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมมีคนเห็นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้คือวันอังคารเนี่ย9มิถุนายนเนี่ยคุณผู้ฟังไอ้เจ้าหมีตัวนี้มันอยู่ห่างจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยประมาณ700เมตรโดยเชื่อกันว่าเป็นตัวเดียวกับที่มีคนเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเห็นหมีครั้งแรกด้งเป็นการเห็นหมีครั้งแรกเลยนะที่อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100เมตรเขาตื่นเต้นกันเนาะโอ้จู่ๆก็เห็นหมีที่อยู่ไกลจากกรุงโตเกียวไป100เมตร100กิโลเมตรไม่ใกล้นะบ้านเราไปยุทธยาไหมกรุงเทพเราก็แถวสระบุรีตื่นเต้นหมีเข้ามาใกล้โตเกียวเออเห็นก็อดซิลล่าว่าไปอย่างนะนี่เห็นหมีตื่นเต้นแล้วนะ
0: ไม่ก็มันดุมากเพราะฉะนั้นมันเริ่มมาถึงใจกลางเมืองอ่ะ

0: มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: ถ้าเกิดมันเข้ามาย่านแบบชิบูย่าตรงห้าแยกที่คนเดินข้ามทางม้าลายอ่ะ
0: นี่เราเป็นเราเกิดที่นั่นหรือเปล่าอ่ะ
1: ฮันจูนามาเซฮันจูเบโก
0: สงสารคนฟังจังวันนี้ต้องทนรับอะไรก็ไม่รู
1: ้ยินดีมาซื้ออาจจะมาช
0: อบเออเอาอ่ะคือไอ้เจ้าหมีตัวนี้เนี่ยเขาบอกเป็นการเห็นหมีครั้งแรกเลยฮะในเมืองซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวไป100กิโลเมตรการโจมตีของหมีเนี่ยรวมถึงในเขตเมืองได้เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งคณะทำงานเลยนะเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บโอ้บ้านเรานี่อุบัติเหตุทางถนนนะฮะบ้านเขานี่เป็นอุบัติเหตุจากหมีโดยในงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นรายงานผู้บาดเจ็บสูงสุดเป็นประวัติการถึง238คนเสียชีวิตถึง13คนน่ะโด้งเจ้าหน้าที่เมืองอุตสึโนมิยะเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลและจังหวัดและหน่วยดับเพลิงเนี่ยแล้วก็สมาชิกของสมาคมนักล่าสัตว์เนี่ยกำลังค้นหาไอ้เจ้าหมีตัวนี้ซึ่งตัดสินใจว่าจะใช้ยาสลบยิงหรือดักจับเพื่อปล่อยตามสถานที่ที่พบหมีก่อนหน้านั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณอาหารของหมีเช่นลูกโอ๊กและลูกบีสเนี่ยเขาเรียกลูกบีสนะฮะลดลงขณะที่ประชากรในพื้นที่ชนบทและการแพร่กระจายในพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยก็ทำให้พวกมันเนี่ยมันกล้าที่จะออกมาอาหารมาแย่งอาหารคนอ่ะออกมาอาศัยแบบกินอาหารตามเมืองอ่ะโอ้ญี่ปุ่นเขาก็ไม่เคยเนาะบ้านเราช้างคุณผู้ฟังใช่ไหมมาแย่งอ้อยบนรถบรรทุกบุกบ้านคนกินกะปิอะไรอย่างนั้นแต่ญี่ปุ่นนี่เป็นหมีโอ
1: ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: คนไทยเราเข้าไปช่วยปั่นหน่อยช่วยกดหน่อยนะครับล่าสุดฟีฟ่าครับที่เขาปล่อย MV ที่น้องลิซ่านะครับกับวง Blackpink เนี่ยเป็นคนร้องเพลงเอาไว้เป็นเพลงประกอบฟุตบอลโลกนะชื่อเพลงว่า Go นี่ฮะ GOALS เพลงประกอบบอลโลก2026อย่างเป็นทางการนะครับนะฮะก็ปล่อยออกมาแล้ว MV นะครับน้องลิซ่าอยู่ในชุดสปอร์ตหน่อยกีฬานะครับสีขาวชมพูนะฮะถือลูกบอลอยู่ด้วยนะฮะก็คงจะเป็นเพลงมันๆเพลงเต้นเพลงสนุกสนานน้องลิซ่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลกวันพฤหัสนี้นะครับคนไทยคนแรกเลยนะฮะขึ้นโชว์นะครับก่อนที่ฟุตบอลจะเตะกันเขาก็จะมีพิธีเปิดนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนนะครับก็ไปเพิ่มยอดให้เธอได้ฟีฟ่าปล่อยแล้วนะครับเพลงนี้ติดหูไม่ติดหูยังไงก็อ่ะลองฟังกันดูนะเพลงฟุตบอลโลกเลยนะครับนะฮะ
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: แมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูเรื่องราวนะครับของคุณครูลงโทษเด็กที่ว่ากระโดดตบเนี่ย1,000 ครั้งเนี่ยมันใช่การลงโทษ
5: โอ้มันเกินไป
4: ไม่ตีไงไม่ตีไม่โดนตัวเลยไม่โดนตัวแต่ให้กระโดดตบ1,000 ครั้งเห็นบอกสุดท้ายเลยเด็กสุดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้โห
4: เออแม่ไปแจ้งความละนะฮะเป็นนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์คุณแม่นะครับมาร้องเรียนว่าถูกครูสอนพละสั่งลงโทษนะครับด้วยการให้กระโดดตบไปเรื่อยๆ1,000 ครั้งจนน้องเนี่ยนะครับปวดที่น่องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาหลายวันนะฮะทีมข่าวไปที่โรงพยาบาลครับไปเจอกับคุณแม่ของน้องนะน้องป.4คนนี้นะฮะคุณแม่ก็เล่านะครับว่าหลังพักเที่ยงวันที่28 พฤษภาคมครูสั่งให้ลูกชายกระโดดตบ1,000 ครั้งลูกชายบอกว่าเดินไปเดินเข้าไปเก็บขวดน้ำที่สนามบอลขนาดเก็บขวดน้ำจะเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยครูเข้าใจว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนเอาขวดน้ำเอาขวดน้ำไปทิ้งนะครับครูก็เลยสั่งให้มาลงโทษนะครับครูเนี่ยสั่งให้ตบจริงๆเนี่ย1,500 ครั้งด้วยนะแต่เด็กทำไม่ไหวเด็กกระโดดไปได้พันครั้งแล้วบอกครูว่าไม่ไหวแล้วครูหัวใจจะหลุดออกมาแล้วครูก็เลยสั่งให้พักไม่งั้นต้องไปถึง1,500นะ
5: ครับ
4: โอ้โหพอกลับมาบ้านเนี่ยฮะแม่สังเกตเห็นลูกเนี่ยอาการผิดปกติก็เลยถามว่าลูกเป็นอะไรทำไมดูอ่อนเพลียดูเดินไม่ไหวนะแม่ลูกก็เล่าว่าเด็กแหละครับโดนครูทำโทษก็ล่าสุดเนี่ยนะเห็นทางเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงทางผอ.ก็มีการพูดคุยกันมอบเงินให้ครอบครัวหนึ่ง10,000 บาทก่อนในเบื้องต้นนะฮะแต่เขาบอกที่แปลกใจเนี่ยครูที่สั่งทำโทษลูกชายเนี่ยมาด้วยมาที่บ้านด้วยแต่ไม่ยอมเข้าไปเยี่ย
5: ม
4: ครอบครัวก็เลยบอกโอ้โหครูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอเขาก็ว่าไปสิอย่างนั้นนะคือมาถึงบ้านแต่ไม่เยี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าเห็นทางกระทรวงเขามีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
5: ไม่ครูคงกลัวนะพี่ว่า
4: โอ้แต่มาถึงก็น่าจะยกกระชงกระเช้านะไปขอโทษที่บ้านเขาหน่อยไหมล่ะใช่ไหม
5: ไม่กล้าเข้าไปแบบว่าสู้ไม่ไหวอ่ะมันมีคงมีพลังบางอย่างที่ต่อต้านอยู่ด้านในแล้วเจอหน้าลูกศิษย์ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร
4: โอ้ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: วันนี้ไปดูเรื่องของ8วันประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสซื้อตั๋วบขส.เกือบ 2,000 คนนะครับกว่า 1.1 ล้านโอ้นี่ช่วยได้จริงๆเนาะโอ้ดีใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางทางบขส.เนาะวันนี้คุณอัธวิทย์รักจำรูนนะฮะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยบอกว่าได้รับเสียงตอบรับดีจากประชาชนที่มีความสนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารบขส. อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพการเดินทางด้วยรถสาธารณะเพราะรัฐบาลเนี่ยก็สนับสนุนให้ 60% ผู้โดยสารก็จะ

0: ้แค่ 40% โดยกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยมีทั้งกลุ่มเดินทางประจำกับรถโดยสารของบขส.และกลุ่มเดินทางไม่ประจำทางที่มีทางเลือกในการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้มากขึ้นท่านบอกว่าตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันเนี่ยนะฮะถึงเมื่อวานรวม8วันเนี่ยมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย1,000 คือใช้ซื้อตั๋วของบขส.เนี่ยจำนวน 1,913 คนมียอดวงเงินของโครงการเนี่ย 1,122,136 บาทเป็นรัฐบาลจ่ายให้ 308,000เศษแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่ายเองอีก 701,000 ก็เนี่ยฮะก็สามารถใช้นะซื้อตั๋วได้ตามช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS เลย139แห่งทั่วประเทศ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาผมไปเจอข้อมูลของคุณครูเคสเมื่อกี้เป็นอีกมุมเลยครับพี่ครูขอชี้แจงครับพี่ครูบอกว่าครูไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตกเอ้าครูบอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กไปโดนอะไรนี่ฮะคุณครูติดต่อมากับสื่อนะครับของอมรินทร์เขานะฮะขอพูดในมุมของคุณครูบ้างครูคนนี้ชื่อว่าครูเป็ดอายุ58ปีครูที่ถูกกล่าวหานะครูเล่าอย่างนี้ว่าวันเกิดเหตุ28พฤษภาเนี่ยครูเนี่ยมาโรงเรียนสายด้วยซ้ำไม่ได้เจอเด็กคนนี้เลยไม่ได้สอนเด็กคนนี้ด้วยนะฮะครูขอโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริงนะครูเนี่ยดูแลรับผิดชอบเด็กม.1กับม.2ไม่ได้เจอเด็กม.4คนนี้เลยไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดตบอะไรด้วยนะฮะเขาบอกว่าช่วงพักเที่ยงเนี่ยที่เด็กบอกว่าโดนครูสั่งลงโทษเนี่ยครูอยู่กับช่างรถซ่อมรถครูโบต้
0: า
1: พอเจอช่างเสร็จก็ไปเจอช่างอีกคนที่ซ่อมอุปกรณ์กีฬาหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวพักไปกินข้าวตอนกลางวันนะฮะอีกมุมหนึ่งเลยครับอีกมุมหนึ่งเลยครูคนนี้ยังมีครูที่สอนว่ายน้ำมาเป็นพยานบอกว่าวันที่28เนี่ยเด็กเนี่ยยังเรียนว่ายน้ำอยู่เลยแล้ววันที่29เด็กก็ยังทำกิจกรรมตามปกติล่าเริงแจ่มใสในส่วนที่เด็กบาดเจ็บไม่ทราบเหมือนกันว่าเด็กเนี่ยไปโดนอะไรมาเพราะหลังจากว่ายน้ำเสร็จเด็กก็มีการนั่นแหละไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่เป็นข่าวเอ้านี่ก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่างที่กระทรวงเข้าไปดูแหละฮะตั้งกรรมการสอบก็ดีจะได้กระจ่างกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กเนี่ยต้องดูแลเขาได้ดีที่สุดนะพี่เพราะว่าเด็กตอนนี้นั่งแบบเหม่อลอยอ่ะตอนนี้เด็กกลายเป็นเด็กแบบนั่งเหม่อลอยกังวลนะกลัวด้วยว่าจะไม่ได้กลับไปเรียนกลัวด้วยว่าจะคือมันกังวลไปหมดพ่อแม่ก็ทิศถึงข้าวว่าอาจจะต้องให้ย้ายโรงเรียนนะครับงั้นเดี๋ยวรอผลสอบแล้วกันว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นนะเด็กบอกว่าโดนลงโทษแต่คุณครูบอกว่าไม่ได้สั่งเลยไม่ได้เจอเด็กในวันเกิดเหตุด้วย
0: มันคนละเรื่องราวเลยเนาะ
1: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คุณฟังฮะอันดับ2มาดูชีวิตต้องสู้หน่อยนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เงียบเหงาการปรับตัวการอยู่รอดนะฮะล่าสุดพรานต้อยหรือว่านายวันชัยจันละครอายุ47ปีชาวบ้านบะใหญ่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพรานล่าพึ่งหัวล่าพึ่งป่าหัวใจนักสู้ที่ผันมาตัวมาเป็นไรเดอร์สายธรรมชาติขี่จักรยานยนต์คู่ใจตะเวนขายน้ำพึ่งและรวงพึ่งสดๆในเขตตัวเมืองโคราชเนี่ยนะแต่เดิมพรานต้อยจะตะเวนขายน้ำพึ่งอยู่ตามชุมชนตลาดแล้วก็รีสอร์ทในพื้นที่ของวังน้ำเขียวก็มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านแต่พอเศรษฐกิจมันซบเซาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็บางตายอดขายก็ตกหวบพรานต้อยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทำเลคุณผู้ฟังฮะแบกรับค่าน้ำมันขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาตลาดใหม่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาความโดดเด่นใครเห็นต้องเหลียวมองคือแผงขายของเคลื่อนที่เนี่ยบนรถจักรยานยนต์เนี่ยท้ายรถจะมัดโครงไม้อย่างประณีตเพื่อแขวนรังผึ้งหลวงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้คงสภาพสวยงามตามเดิมไม่บอบช้ำที่ตะกร้าหน้ากับหลังเนี่ยด้านหน้าด้านหลังบรรจุขวดน้ำผึ้งป่าสดแท้

0: 100%พร้อมส่งลูกค้าโอ้นี่นะฮะเขาบอกว่ากว่าจะได้น้ำผึ้งเนี่ยมาแต่ละขวดเนี่ยมันยากเย็นนะดงพันต้อยต้องใช้ทั้งความอดทนความทักษะและก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในขั้นตอนการหาผึ้งการตัดรวงลงมาเพราะว่ามันดุอ่ะผึ้งหลวงอ่ะนะแล้วก็แกะรอยการบินของผึ้งในรัศมี2กิโลเมตรนี่เก่งจังเลยแกะรอยผึ้งได้วันหลังถ้ามีจะยอชิงทรัพย์ทองคำนี่ให้ลุงมาช่วยแกะรอยได้ไหมเกี่ยวกันไหม
1: ครับผม
0: นี่แหละเอาใครเห็นนะโอ้ก็อุดหนุนคุณลุงนะนี่โอ้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์770นะคุณลุง
1: เกี่ยวกันไห
2: มมหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: นำหนึ่งวันนี้ก็กรมคุมประพฤติยืนยันนะครับคุณทักษิณอดีตนายกนะครับถอดกำไร EM พ้นโทษเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษนะครับก็ทางสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพหนึ่งนะครับก็ยื่นรายชื่อไปนะฮะให้สำนักคุมประพฤตินะครับได้ทำการนี่แหละแจ้งนะครับปล่อยตัวแล้วก็ถอดกำไร EM นะก็เดี๋ยวเห็นกำหนดการคุณทักษิณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ดูไบนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ครบถ้วนครับพี
0: ่หมดเวลาแล้วคุณฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอบอยกับโด่งได้ใหม่วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20:00 น
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน75ชุดภายในถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอาทิข้าวสารผ้าห่มนาโนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชุดยาและเวชภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยชุมชนริมคลองนางหงเกิดอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนสาบัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮยีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5

0: กรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมื้อนี้อยู่กับนุ่มนามนพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่9นะฮะวันอังคารที่9เดือนมิถุนายนแล้วเนาะว้ามิถุนมิถุนเอ่ยนะฮะใครที่เกิดเดือนนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีเด้อ ทักทายทุกท่านด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยเอ้ยไม่ใช่ดิทางไลฟ์สดกันก่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตนาพรด้วยนะครับสวัสดีค่ะนี่พี่เขาบอกว่าแล้วก็สวัสดีพี่จำปีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเนาะพี่อรุณสวัสดีครับแล้วก็สบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวน้ำกันแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีคุณน้องอนัสการด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดียานาด้วยนะครับยานาสวัสดีจ้านะยานาชู2 นิ้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่สุมาราด้วยนะจ๊ะสาวเหนือแต้แต้กามาแล้วเด้อเสียสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะวันนี้เสียเปียกมาเร็วมากโอ้โหฝนตกแน่นอนน้ำท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีพี่ประโยคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยแต่ช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางคอมเมนต์กันหน่อยน้องฟ้ามาแล้วสวัสดีน้องฟ้านะสุดสวยของพี่นะครับแล้วก็นี่มาแล้วผู้ใดอีกพี่มิมี่มาแล้วสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์น้ำกันแล้วกันครับอุบลราชธานีนะครับรับฟังอยู่เนาะสัญญาณชัดเจนนะครับโอเคเนาะแก้วเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่มังกรด้วยนะจ๊ะพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะเดี๋ยวทักทายกันหน่อยแล้วก็พี่หนูหลิงมาแล้วสวัสดีพี่หนูหลิงครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพากันกินข้าวกินน้ำแล้วบ่น้อพี่น้องมื้อนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ตั้มด้วยครับสวัสดีครับพี่บอสรูปรอฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ดงด้วยนะครับวันนี้ขอให้ถูกหวยครับผมได้เลยได้เลยพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลราชธานีสัญญาณโอเคนะครับพี่น้องชัดตลอดนะฮะต้องบอกว่า FM 95ชัดแจ๋วแน่นอนนะครับสวัสดีคุณแจ็คนครโคราชด้วยฮะสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ฮักตลอดสวัสดีครับนี่ยายออดมาแล้วสวัสดียายออดด้วยนะสวัสดีครับทักทายพี่น้องก่อนช่วงนี้นะครับเรื่อยๆก็แล้วกันเนี่ยสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสอยากฟังเพลงลูกเทวดาพอเวลาเหลือมื้อนี้เดี๋ยวผมจัดให้เด้อครับเด้อลูกเทวดามื้อนี้แล้วก็สวัสดีพี่ระวิภาด้วยนะขอเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์วันนี้จัดให้ตาขอแน่นอนครับขอแค่พี่ๆขอเพลงเข้ามาหนุ่มน้ำมนต์จัดแจ่มๆอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงหรือส่ง SMS มาขอเพลงได้นะคะที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400เพลงที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะแล้วก็ศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับ

ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสิทธิพิเศษเลยนะช่วงหน้านะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็คุยสายหน้าใหม่กันไปด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าโทรมาผมก็เปิดให้ฟังนะตอนนั้นเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะโทรมาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366โทรเข้ามาเลยพี่น้องนุ่มน้ำมนทารับสายอยู่นะฮะเงาร้ายเมื่อนี่ผมอยากเปิดเพลงที่ทุกคนขอเข้ามานะฮะเออพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาเปิดให้ฟังเลยเป็นคนแรกนะฮะช่วงหน้าอย่าลืมนะฮะสายหน้าใหม่รอทุกท่านอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับช่วงนี้สายชิวหิวใจนะครับผมตอนนี้หน้าใหม่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: สวัสดีพี่สมศักดิ์ครับผม
2: ใช่ครับผมผมอยู่ประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: อ๋อประจวบตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่มีฝนไหมเอ่ย
2: โอ้ตอนนี้หยุดมา2วันแล้วครับ
1: อ๋อหยุดมา2วันแล้วใช่ไหมจ๊ะเอ้ยวันนี้ผมเพิ่งคุยกับพี่ประจวบเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ครับผม
1: โอ้วันนี้พี่ประจวบโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ทอลอทรงหรือเปล่าครับ
1: อะไรนะจ๊ะ
2: ทอลอทรงลูกวิสานหรือเปล่าที่ผมขอไป
1: อ๋อจิบขอมาเป็นเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธ
2: ออ๋อครับผมครับผมเป็นตั้งปีคร
1: ับได้เลยครับได้เลยครับ
2: ขอโทษได้หนุ่มหน้ามนคร
1: ับ เฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นได้เลยครับพี่สมศักดิ์เพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
2: อ๋อมอบให้น้องหลังใหม
1: ่ครับ
2: เดี๋ยวน้องมอบให้น้องชายนะครับน้องชายก็มาไม่จัดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับจัดยังจัดอยู่จ้ะยังจัดอยู
2: ่จัดอยู่วันไหนครับวันไหนครับ
1: พุธพฤหัสครับผม
2: เหรอ
1: ครับผม
2: ครับผมครับผม
1: ได้เลยละ
2: ผมดีใจมากแล้วน้องสายเขาเป็นพันร้อยโทนะ
1: ครับผมใช่แล้ว
2: อยู่กระทรวงเดียวกับผมครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: ดีเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่สมศักดิ์นะ
2: ผมเกษียณแล้วฮะ
1: อ๋อแต่เกษียณไปแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับผมครับผม
1: อ๋อได้เลยพี่สมศักดิ์หนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
2: ครับผมหนุ่มหน้ามนคนที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับ
1: อ๋อตอนนี้ผมอยู่ผมคนชัยภูมิครับผม
2: อ๋อครับโอ้เราเป็นคนไทยด้วยครับ
1: ใช่ครับไปเลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้ฮะโอ้โหสายหน้าไมค์ขอเพลงเข้ามาด้วยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้พี่ดีเจสายของเราด้วยนะฮะหลังไมค์ด้วยหน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยจ้ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอางอเขี้ยวสาวจากผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจากเพลงใดเกิดควันก็เริ่มเบิดละหลายอยู่ทั้งเวทีกันฮอนบ่ครับหน้าเวทีฮอนบ่

สิพ่อมีหวังในบ่น้อคนหัวหย่องคนนี้เนาะขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะครับส่งดอกไม้มอบเติมกำลังใจให้กันเพื่อสู้ในวันต่อไปชีวิตยังมีลมหายใจสู้ต่อไปนะพี่น้องเด้อ

0: ส่งความรักให้กันไปกำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีนะครับผม
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์เด้อทักทายพี่ๆทุกท่านกันด้วยในค่ำคืนนี้วันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยจนถึง 4:00 นนะจ๊ะเอาล่ะครับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะฮะต้องถามแบบพ่อแม่พี่น้อง FC กันทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะฮะเคยสังเกตกันบ้างมั้ยจ๊ะว่าทำไมแบรนด์สินค้าบางแบรนด์ข้างในแบบคล้ายๆกันนะครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะฮะราคาแพงกว่าของคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านั่นเองครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสธุรกิจที่ไร้ขอบจำกัดนะฮะและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะให้คนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์ฮะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพนะฮะหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับกับงานสัมมนาครั้งสำคัญนั่นเองจ้ะ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพรอมดีไซน์นั่นเองจ้ะผู้ที่ต้องบอกว่าพาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะฮะรวมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะครับที่มาเขาเรียกว่าจะมาเผยแผ่อินไซด์และทิศทางของการตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนนะครับต่อให้คุณไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีแบบประสบการณ์นะฮะหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถ ออกแบบได้นะฮะต้องบอกว่าออกแบบได้เลยนะครับหรือมาเรียนรู้ได้ง่ายๆครับเพราะว่าเขาจะย่อยในเรื่องของที่มันยากให้เข้าใจในแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีฮะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ภายในงานครับมีโชว์เคสสุด Exclusive นั่นเองที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซเนอร์ของคุณไปตลอดกาลนั่นเอง

ครับขออนุญาตย้ำนะฮะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้ายันเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญสุดๆงานนี้เข้าร่วมงานฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทใดๆแล้วก็ไม่มีแบบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่างานนี้เปิดรับสมัครจำนวนนะฮะจำกัดจำนวนนั่นแหละจำนวนจำกัดขออภัยฮะจำนวนจำกัดเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็สแกนแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนเลยนะฮะแล้วก็สำหรับแม่ๆคนไหนที่แบบยังไม่แบบสามารถจะเคยจะสแกนเนาะแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าแอดไลน์นะครับแอดไลน์ได้เลยครับ Ticking Radio ย้ำเลยฮะมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Ticking Radio นะฮะรีบสมัครก่อนนะฮะสิทธิ์จะเต็มเดี๋ยวเราจะไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนั่นเองครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ไอ้โปรย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาวันนี้เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนจัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวตามคิวเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับ FC ทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมแล้วก็ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมเพราะว่าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะฮะใครที่โทรมาคนแรกให้สิทธิ์หน้าใหม่คนแรกเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะเจอกันชั่วโมงที่2นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษกรัฐบาลเผยผลสำเร็จการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีต่อยอดความร่วมมือทุกมิติสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเป็นการต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและสะสมเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยโดยได้แสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนและได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญที่มาสสร.ยึดโมเดลปี40เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงสสลงชื่อแน่พรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์มีนายชูศักดิ์สิรินินท์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานสสพรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมร่วมโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับแก้เนื้อหาในส่วนของที่มาสภาร่างรัฐธรรมนูญนายประเสริฐพร้อมด้วยนายภูมิธรรมแถลงว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของสสร.โดยนำแนวทางการได้มาของสสร.ฉบับปี2540และความเห็นในชั้นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาพิจารณาเพื่อให้สสร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดยึดในหลักการประชาธิปไตยและมีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไขจะแถลงหลังปรับแก้แล้วเสร็จหลังจากจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะกลับไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมโดยจะประกาศร่างแก้ไขและเชิญชวนให้สมาชิกมาช่วยลงนามคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนตัวร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จคาดว่าจะ

นำร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 50% บรรเทาภาระประชาชนนางสุขสมรวยวันธนี

0: เบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากทั่วประเทศโดยตรงหลักการสำคัญคือรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีหนึ่งให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่จัดเก็บปกติซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยจะเริ่มให้แต่ละกองทุนส่งคำขอเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนโดยมอบให้สทบ.เร่งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยละเอียดเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการในทุกภูมิภาคเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงญี่ปุ่นจับหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดได้แล้วเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถจับตัวหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดและมีผู้พบเห็นมากกว่า12ครั้งในเมืองอุซโนมิยะได้แล้วในวันนี้หลังก่อให้เกิดความตระหนกไปทั่วเมืองจนทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองตลอด2วันที่ผ่านมาหมีตัวดังกล่าวถูกพบเห็นในย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองอุซโนมิยะจังหวัดโทจิกิห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรกล้องวงจรปิดในย่านถนนช้อปปิ้งหลักสามารถบันทึกภาพหมีตัวนี้วิ่งผ่านหน้าประชาชน2คนที่กำลังตกใจในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์หลังจากมีรายงานการพบเห็นมากกว่า10ครั้งทั้งตามย่านการค้าสวนสาธารณะและบริเวณใกล้กับโรงเรียนคาดว่าเป็นหมีควายเอเชียโตเต็มวัยความยาวลำตัวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักตัวราว100กิโลกรัมล่าสุดสามารถยิงลูกดอกอาบยาสลบใส่เจ้าหมีได้สำเร็จขณะหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะสลบหมดฤทธิ์เจ้าหน้าที่นำร่างออกไปเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายก่อนจะนำไปปล่อยป่าไกลจากตัวเมืองต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่เพชรครับ
5: โอ้ยแม่เพชรดีใจเด้อน้องครับ
4: ครับผมขอบคุณหลายๆอุ้ยดีใจได้คุยกับพี่เพชรน้ำกันโทรมาจากไทยเนาะครับวันนี้ครับ
5: ก็จากศรีสะเกษจ้าน้องครับสบายดีบ่ลูก
4: สบายดีครับผมสบายดีโอ้พี่เพชรอยู่ศรีสะเกษ

0: ครับ
1: จ้า
0: อำเภอไดนอครับอำเภอไดนอ
1: ตำบลโนนขออำเภอโนนคูนจ้า
0: โอ้นนคอนนนคูนโอ้ยบ่ไกลกันเด้อ คนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน
1: ครับ
0: พี่เพชร
1: ก็ให้น้องบอสนั้นสู้ชีวิตเด้อ
0: โอ้ขอบพระคุณหลายๆครับผมสู้กันไปเฮามื้อนี้ช่วงนี้ก็ได้มีแต่ของแพง
1: ครับ
0: พี่เพชรมื้อนี้โทรเข้ามานะไม่มื้อนี้ครับขอเพียงมานอกครับมื้อนี้
1: ปลายฟ้าครับ
0: ปลายฟ้าของเบิ้ลปทุมราช
1: เมนครับ
0: พิเศษในผู้ใดแน่นอนเพลงนี้ครับ
1: อันมอบให้ขึ้นกล่าวหาทุกคนพิเศษก็อันแม่นน้องเมย์บ่ครับรับสายวังหันแล้วก็น้องบอสน้ำ
0: ครับผมได้เลยได้เลย
1: ก็แล้วก็ทุกเสียงทุกสายจ้าแล้วก็ขอให้เด็กหน่อยวัยรุ่นที่เขามาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนี่สู่ชีวิตด้วยครับ
0: ได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวนุ่มนาม่นจะถ่ายด้วยครับพี่เพชรครับ
1: ครับ
0: พี่เพชรก่อนบ้างสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่เพชรไปขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
1: นำโหลดนำโหลด
0: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันทายแซ่บหลายแซ่บคำนั้น
1: พันทายแซ่บหลายเอียงก็
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: แซ่บคำใดคำนั้น
0: ครับและอายอัยรา
1: และอ้าอัยราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: กินง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ้าฮ่า
1: ทุกเพื่อนต้องมีอัยราอ้าฮ่า
0: ขอบคุณพี่เพชรอะไรครับเดี๋ยวนุ่มนำม่นจัดให้ด้วยครับเด้อ
1: ครับ
0: ครับพี่เพชรครับผมครับ
1: ครับตาได้ปลูกลาได
0: ้ครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับมีโอกาสไว้พ่อกันด้วยครับเด้อ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมพี่เพชรสายน้ำใหม่นะฮะจากศรีสะเกษนะครับผมนนคอนนคูนบ้านเฮาขอเพลงเขามาปลายฟ้ากับพี่น้องครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันละกันในมือนี้นะฮะผลงานเพลงนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยกันแล้วกันด้วยพี่น้องเด้อละครับเอื้อยเพิ่นบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นสุขุสุคนที่เขามาเห็นงานอยู่กรุงเทพนะครับผมขอให้สู้นะครับผมสู้อย่างเดียวนะฮะสู้ต่อไปอดทนครับความสำเร็จมันอยู่ที่เฮาสู้นี่แหละครับว่าเฮาได้สู้ได้สำใดนะครับผมเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับจากพี่เพชรครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองครับสังกัด TMG Record คำร้องทำนองศรีสกลสมทรงนะครับเรียบเรียงก็ TMG Record นะครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากวงแอลกอฮอล์นะครับผมสำหรับผลงานเพลงแค่ฝุ่นนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอทาให้ลองขอไปฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นาทีนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะยังไม่ไปไหนกันนะวันนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนกันเด้อเอาละครับช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ครับรวมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งกันเองฮะสำหรับแฟนบอลตัวจริงต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมครับร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันครับแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันวันนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนครับ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากที่ขอเพลงเข้ามานะครับผมก็บางเพลงอาจจะเปิดให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันซ้ำนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผลงานเพลงก็คนขอมาเยอะมากนะจริงๆโอ้ถ้ามีเวลาเยอะผมเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับขอมา 20-30 เพลงผมก็เปิดให้ฟัง 20-30 เพลงฮะถ้าเวลาเหลือไม่ต้องห่วงว่า DJ จะไม่เปิดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เวลาอาจจะกระชั้นชิดไปนิดนึงนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงยังไงก็ฝากติดตาม DJ หนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 16:00 ทุกสัปดาห์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันในค่ำคืนนี้ครับหนุ่มหน้ามนขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วนะคะวันนี้แล้วก็มาพร้อมกับความสนุกสนานหุ้ยนะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเฮ้เมื่อกี้ก็คือต้องวิ่งจับไก่อยู่นะคะสามงานเพลงค่ะวันนี้สนุกเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่เขามีความเก๋แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะคะก็เริ่มต้นกันมากับดอกกระเจียวบานแต่ไม่ใช่ก้องไว้ไรนะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดอกกระเจียวที่มาก่อนการนะคะพี่พาเมล่าบาวเดนนะคะแล้วก็ต่อด้วยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยอุ้ยอันนี้เจ้าของเพลงเขาฝากมานะบอกว่าเอ้ยสมัยก่อนนะเพลงเขาดังมากแล้วก็ฮิตติดชาร์ตด้วยนะคะอีฟอรวรรณนะคะปลาดุกอุ้ยนะเผื่อว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้น่ารักจังเลยนะคะไปกดฟังได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องไก่ด้วยนะคะงานของพี่แคทนะคะคัตรียามารสีนั่นเองนะน้องฟ้าสายบอกหิวไก่อะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์สวดกุศลธรรมาธรรมาให้น้องไก่อยู่คุณมาหิวไก่ไม่ได้นะคะเพิ่งสวดให้น้องไปอยู่นะคะอ่ะก็เป็นความสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะหลายๆที่ก็ฟ้าครึ้มฟ้ามืดตึ๊บนะคะฝนตกด้วยนะคะวันนี้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงปริมณฑลด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้ใครอยากจะส่งข้อความหรือจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยอัปเดตสถานการณ์โอ้หน้าบ้านเฮาฝนตกก็นะคะฝนตกไหมอย่างไรหรือร้อนอะไรยังไงก็โทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าวันนี้นะมีเพลงอะไรที่อยากจะฟังเป็นพิเศษหรืออยากจะมอบให้ใครในโอกาสพิเศษวันพิเศษนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะข้อความมือถือของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวนะคะ3 2 1ขออนุญาตอ่านข้อความก่อนเลยนะคะมีเข้ามาแล้วหรือไม่อ่ะมีมาแล้วนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนะคะมาตรงเวลามากๆแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะจ๊ะพี่ภัทรพงษ์บอกว่าภูเก็ตฝนจางๆครับวันนี้นะคะสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะบอกพี่ตาลเพิ่งสวดส่งไก่ไปแต่ว่าหนูหิวอ่ะเอาว่ากันไปนะคะสวัสดีพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะน้องแชมป์นะจ๊ะน้องหนูดีนะคะคุณแม่รุณนะคะพี่อ่ะน้องอะไรนะน้องอนัสการเหรอสวัสดีนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ซุยตานะจ๊ะพี่ปีโป้คุณแม่เกลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหลายคนที่เข้ามาทักทายกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีใจด้วยนะคะพี่สุริยาสวัสดีค่ะพี่สุนิสาด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่หนูเพี้ยนสวัสดีค่ะทักทายพี่เดียวจรันพี่เดียวจรันด้วยนะคะมาละนะคะหลายๆคนเข้ามารอตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยน่ารักมากๆนะคะพี่แม็กชาติไทยด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจของเราก็ฝากด้วยนะคะ Facebook แฟนเพจรวมถึงทุกช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียของเราเลยนะคะพี่วิจิตแล้วก็พี่นักรบด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับสายชิลฮีลใจนะคะวันนี้อยากพูดคุยกันอยากจะฮีลใจ
ลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังขาโทรเข้ามานะที่022481366นะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังไมค์ได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่นะคะเช็คให้หนูนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะจองสายนะคะในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแรนดอมได้สายของคุณผู้ฟังแต่ว่าพอโทรกลับไปนะคะเลขหมายที่ท่านเรียกนะคะบอกเลขไม่ถูกนะคะเขาจะบอกว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีผิดไปตัวเดียวคุณผู้ฟังนะก็โทรไม่ติดนะจ๊ะก็ฝากนิดนึงนะคะรีเช็คให้หนูนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนใครที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่รบกวนหน้าไมค์แต่ว่าอยากจะฟังเพลงเพราะๆก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงเพราะๆของพี่ก๊อตจักรพันธ์กันละกันนะคะมอบให้จากคนที่รักเธอจากดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่ต้อยนะคะ
1: ได้
0: ค่ะพี่ต้อยจากนครศรีธรรมราชฝนตกไหมจ๊ะพี่ต้อย
1: วันนี้ไม่ตกครับ
0: วันนี้ไม่ตกจ้ะ
1: ตกอู้ระเบิดระเบ้อเลย
0: ชอบจังเลยอ่ะตกแบบระเบิดระเบ้อ
1: ตกจริงจริง
0: ตกจริงจริงแต่แสดงว่าอากาศก็เย็นเย็นใช่ไหมคะ
1: ครับตับแตกเลยครับเวลามันร้อนมันร้อนจริง
0: ๆโอ้ยนะคะหนูก็ไม่ได้ไปเที่ยวนครมาโอ้ยเป็นปีๆละหลายปีละแต่จริงๆพูดถึงนครศรีธรรมราชนี่ก็คือไปร้องเพลงด้วยไปเที่ยวด้วยหลายครั้งหลายครั้งเลยนะคะมีสายจากนครศรีธรรมราชเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันพี่ต้อยฟังจากทางวิทยุอสมทใช่ไหมคะรับสัญญาณ
1: ครับผมรับสัญญาณผม อยู่ข้างผมครับผมอยู่ข้างภูเขาเวลาจะโทรหาใครต้องขึ้นต้นไม้ลงขึ้น
0: อย่าบอกอย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่บนต้นไม
1: ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคร
0: ับ โอ้โหคือแบบว่าหาคลื่นสัญญาณเหรอคะพี่ต้อย
1: ครับครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับจริงต้องขึ้นต้นไม้ครับ
0: แต่ว่าฝนตกต้องระวังนะพี่ต้อย
1: ต้องขึ้นต้นไม้แล้วก็ผมอยู่ข้างตรงนี้เขาเรียกภูเขาหลวงนะครับ
0: อืมไม่ค่ะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าตอนที่แบบมีฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างงี้พี่ต้อยต้องระวังนะอย่าไปโทรศัพท์กลางแจ้งแบบนั้นนะคะเป็นห่วง
1: ครับครับ
0: โอเคอ่ะพี่ต้อยจ๋าวันนี้หนึ่งงานเพลงอะไรดีคะ
1: คอยพี่ที่ภูมิเรียงครับ
0: โอเครอยที่ภูมิเรียงของพี่รัชนกเนาะโอเคได้เลยค่ะพี่ต้อยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยจ้า
1: จ้าขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสายชิวหัวใจของเรากับรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ต้อยจากนครศรีธรรมราชนะคะแนะนำงานเพลงรอที่ภูมิเรียงรัชนกศรีโลพันธ์นะคะเพราะๆเลยให้พวกเราได้ฟังไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรายังมีเพลงอีกเยอะมากๆตอนนี้หลังไมค์นะคะทยอยเข้ามานะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะคุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายโทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมกับฝากเพลงเอาไว้0224811366ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกับงานสัมมนาดีๆที่ใครที่กำลังทำธุรกิจนะคะหรือว่ากำลังสร้างแบรนด์นะคะต้องสนใจแล้วอยากไปร่วมงานแน่นอนนะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันค่ะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นแต่ว่าก็ยังมีคนแย่งซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นเหมือนหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณนะคะกำลังทำแบรนด์อยู่นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะกับ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกกลยุทธการออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ค่ะภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ค่ะผู้ที่จะพาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมามากมายนะคะท่านนี้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดนะคะที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะต่อให้คุณนะคะบอกว่าไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยไม่เคยทำมาเลยนะคะบอกเลยว่ามางานนี้เรียนรู้กันได้นะคะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีเลยค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นแต่โชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะจะได้รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนนะคะซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการได้เลยค่ะรายละเอียดนะคะงานของเรานะคะสัมมนาครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยที่บมจ.อสมท.ของเราแห่งนี้นะคะจัดที่ห้องออดิทอเรียมค่ะและที่สำคัญเน้นย้ำตรงนี้เลยว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะคะดังนั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะคะที่แบบตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะธรรมดาเกินไปหรือเปล่านะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งจากธรรมดาให้เปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินล้านนี่นะคะอย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนๆเลยที่ Line ID @thinking radio นะคะมีแอดไซน์ด้านหน้า @thinking radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะหลายๆคนโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้หลายงานเพลงเลยนะคะสวัสดีพี่พิทักษ์ด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะคุณแม่สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่มาดานะคะน้องแบมนะคะแล้วก็คุณเอ็นตินภูวดลนะคะพี่สุเทพนะบอกถูกใจเพลงเมื่อสักครู่นี้มากๆพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะพี่สมจิตด้วยพี่สว่างด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ฟังกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะหลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะเขาฝากเพลงมานะคะจริงๆเพลงเนี้ยนะพี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูเห็นนะจ๊ะจำได้ ขออนุญาตจัดให้ล่าช้าไป1วันนะพี่หนุ่มพรใดงานจากน้องพรจันทพรค่ะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะกับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่จ่อยรวมมิตรสนุกสนุกเลยกับเต้ยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวจัดให้กับมหานครไลฟ์เลย
2: ต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าวเชิญมาลำฟ้อนให้พี่จ่อยดูหน่อยเชิญ

0: มหานคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงสนุกสนุกนะคะก่อนหน้านี้กับเว็บเว็บแอนออร์ดีนะคะแล้วก็ที่จบไปกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลนะคะที่พี่เหน่งบึงกลุ่มฝากเข้ามานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ความสนุกยังไม่หมดค่ะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจัดให้ต่อเลยเดี๋ยวเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่
5: สวัสดีครับ
4: พี่สุวัฒน์จากอ่างทอง
5: ครับ
4: นะคะตอนนี้อยู่อ่างทองเลยไหมคะพี่สุวัฒน์
5: เคยอยู่อ่างทองครับอยู่แต่นี้มานอนเฝ้าเครื่องอยู่ที่อำเภอชัยโยครับ
4: อำเภอชัยโยเฝ้าเครื่องอะไรคะเฝ้าเครื่อง
5: เฝ้าเครื่องสูบน้ำครับ
4: อ๋อสูบน้ำเข้านา
5: สูบน้ำเข้านาคร
4: ับ โอเคค่ะฝนไม่ตกเลยเหรอคะแถวนั้น
5: ก็ไม่ตกครับ
4: อืมน่าจะร้อนเลยสิถ้าแบบนี้
5: ก็อากาศก็มีลมพัดก็กำลังดีอยู่ครับ
4: อ๋อกำลังดีอยู่เนาะพอได้เน
5: า
4: ะ
5: พอได้อยู
4: ่โอเคพี่สุวัสดิ์กับหนูเราเคยคุยกันหน้าไมค์หรือยังคะ
5: ก็หลายครั้งอยู่ครับ
4: อ๋อหลายครั้งอยู่นะโอเคค่ะแต่ว่าก็เหมือนหายไปช่วงนึงที่ไม่ได้โทรเข้ามาแต่ฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
5: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับ
4: โอเคงั้นแสดงว่าวันนี้ก็ฟังยาวๆเลยเนาะเพราะว่าสูบน้ำเข้านาน่าจะอีกสักพักเลยหลายชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะ
5: ครับก็ทั้งคืนนะคร
4: ับ โอเคทั้งคืนเลยได้เลยงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์ทำงานคืนนี
5: ้ครับ
4: นะคะโอเคอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้ค่ะพี่สุวัฒน
5: ์ขายก้อยคอยอ้ายครับ
4: ขายก้อยคอยอ้ายของพี่ดอกอ้อเนาะ
5: ครับ
4: โอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: ก็ให้หนุ่มน้องแต้ครับ
4: พี่หนุ่มน้องแต
5: ้
4: เหรอ
5: แล้วก็นกสุพรรณด้วยครับ
4: จ้ะ
5: แล้วก็ให้น้องนั้นทุกเสียงทุกสายเลยครับ
4: ทุกเสียงทุกสายเลยที่ติดตามฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
5: ครับ
4: โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณ

0: จบทุกไลฟ์ไฟ
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: อาฮ่า
0: อาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่านะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่ชวนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ
0: และให้น้องนับที่รับหลังไมค์
1: รับสายด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ให้น้องลูกตาได้นะครับ
1: ยินดีมากๆค่ะพี่สวัสดิ์มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะครั้งหน้านะ
0: ครับ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นี่แหละสำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเพลงเข้ามาทาง02-248-1366นะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะในช่วงนี้เพลงอะไรจากใครกันบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรดกับขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทาง022481366นั่นเองนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรทมากับสายหน้าไม้นะคะขายก้อยคอยอ้ายดอกอ้อทุ่งทองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เสียงแคนจากแมนชั่นไหมไทยใจตะวันหรือว่าพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะจากใครกันเนาะจากคุณครูเฉลิมนะโทรมาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาที่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกดค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของพี่ไทยธนาวุฒิจากพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นเดียวกันนะคะก็จัดให้รัวๆนะจ๊ะนะคะขอเพลงไหนมานะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วเพลงเก่าเพลงใหม่หรือเพลงไหนที่มีเวอร์ชั่นไหนที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกกับน้องทีมงานของเราได้เลยนะคะยินดีจัดให้นะจ๊ะสวัสดีเพิ่มเติมนะน้องนายบอยนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะจ๊ะคุณแม่เกลด้วยแม่เกลบอกเพลงนี้ใครเจอก็ต้องเจ็บนะคะอยู่คนเดียวกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนั่นน่ะสินะพี่นารีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนนะจ๊ะพี่เบรเบดบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักโอ้ยขอบคุณนะคะเป็นน้องลูกโหนดนะเนี่ยมีใครอีกเพิ่มเติมน้องฟ้าใสบอกยังอยู่นะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาแนะนำงานเพลงของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะสีงานเพลงช้าๆซึ้งๆเศร้าๆก็เป็นงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้เบรกเบรกอารมณ์ฟังเพลงสนุกสนุกจากสาวน้อยคนสวยน้องสาวคนสวยกับน้องต้นข้าวสักหนึ่งงานเพลงก็แล้วกันนะจ๊ะออกหมายจับต้นข้าวเข้มนะ

0: โอ้โหเนี่ยออกหมายจับนี่ฮะงานเพลงสนุกสนุกจากน้องต้นข้าวนะคะนะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคุณผู้ฟังนะอารมณ์ค้างเลยนะอยากเต้นต่อนะคะอ้าวนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะนะคะสำหรับ FIFA World Cup นะคุณผู้ฟังนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันนะคะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้บอกเลยว่าต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาละค่ะตอนนี้ไปกันต่อเลยนะคะกับจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพระหัตนะคะกับเพลงทรงนักเลงฮันนะฮะจากสังกัดพระหัตมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยทิวากรแก้วบุญส่งนะคะและเรียบเรียงโดยสุปการพรมเกิดนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันว่าทรงนักเลงเนี่ยจากวงพัทลุงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
3: Welcome to พัทลุง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ทรงนักเลงนะคะงานใหม่ล่าสุดจากวงพัทลุงพารหัสนะฮะต้องใช้คำว่าจ๊าบมากเลยพูดคำนี้แล้วรู้เลยนะว่าดีเจเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะฮะจ๊าบอ่ะมันจ๊าบอ่ะแบบนะฮะคือชอบเพลงนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับของวงพัทลุงอยู่แล้วเนี่ยตันว่านะเพลงนี้มันโดนจริงๆเนี่ยฮะทรงนักเลงก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะจ๊า
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะ2งานเพลงเพราะๆค่ะนะคะที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะกับมหานครชาร์ตค่ะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์นะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10นะคะจากสังกัดจวดจ้าสตูดิโอนะคะและเดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่1ของเราที่คงที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับเต้ยสั่งลาทีเร็กซ์ค่ะ

0: Rapid Shot
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงของพี่เจมเรืองศักดิ์กันละกันนะคะกับไม่อาจเปลี่ยนใจนะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยละกันนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังตลอดทั้ง2ชั่วโมงเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ4 ทุ่มนะจ๊ะ4 ทุ่มวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
4: าทาน

0: มุนการเพื่อเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มันหยดลงบนหินทุกวันหินยังกร่อนใช่ไหมภาษาอะไรกับใจคนนะคะสามงานเพลงของความใจอ่อนที่ผู้หญิงที่บอกว่าเข้มแข็งเข้มแข็งสุดท้ายอาจจะแพ้ให้กับคนที่แบบมาเตาะทุกวันใช้คำว่ามาเตาะทุกวันนะใจอ่อนจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีและปิดท้ายด้วยแพ้ใจคนดีจากสิริพรอัมไพพงษ์ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะแต่ก่อนจะไปเตาะใครนั้นนะคะต้องเช็คก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเขายังมีหัวใจอยู่หรือเปล่านะคะเผลอๆนี่เขาอาจจะไม่เหลือจิตใจเอาไว้ให้ใครแล้วก็ได้นะจิตใจเข้มแข็งจิตใจแบบว่าไม่เอาใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข็ดรักอะไรอย่างงี้เนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ฟังของหนูเมย์หลายคนก็บอกว่าโสดจ้าบางคนก็บอกว่าเนี่ยโทรมาสายหน้าใหม่ใช่ไหมสาวโสดเราเยอะมากนะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เที่ยงคืน18นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชาคนดีคนเดิมของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคุณลุงคุณป้าทุกคนเลยนะคะวันนี้มากับอักษรปอปลาปอปลานั้นหายากต้องลำบากของเรือไปปอปลานี่อุ้ยแต่ว่ามีหลากหลายคนเนี่ยคิดออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะวันนี้ขอแบบครีเอทหน่อยขอแบบยากๆขอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเธอคิดได้ยังไงนะเพลงนี้นะโอ้อะไรอย่างเงี้ยบางเพลงมันเปิดบ่อยใช่ปะล่ะมาดูสิว่าวันนี้มีปอปลายังไงมีคนบอกว่านั่นไงยอมละสิมาถึงยังไงนะยอมให้คนมาจีบเหรอโน no, ค่ะเหมือนเดิมยังรู้สึกว่าแบบยังมีกำแพงหนาและขวางกั้น สวัสดีพี่ทวีด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์มาแซวทุกวันนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อ่ะนะน้องไบท์นะคะบอกว่าลิ้นพันกันแล้วใช่เมื่อกี้กะว่าแบบพักนิดนึงจากตอนบ่าย4โมงจะไปนอนสักนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าหนูมาแบบโผล่มาช่วงพี่โอ๊ตคณิตแป๊บนึงมาแบบว่าเฮฮาปาจุงโกะเพราะว่าวันนี้น้องเมย์ไปแถลงข่าวมาไปงานแถลงข่าวไม่ใช่หนูแถลงข่าวหมายถึงว่าไปงานไปร่วมงานเฉยๆนะคะกับคอมมูก็คอมมูแม็กซ์นะคะที่อสมทนี่ก็มีส่วนร่วมคือมีพี่หน่อยแน่เนี่ยเขาเป็นวิทยากรสาวแสนสวยตัวแทนจากอสมทด้วยซึ่งแบบมันก็น่าสนใจนะเป็นการแบบว่าสอนใครหลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการสื่อสารที่อยากจะมอบแบบบางทีใช่ไหมเราอาจจะมีความคิดความอ่านอยากจะสื่อสารอะไรกับใครเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักมาเรียนที่นี่นี่ก็บอกเลยว่าจะมีความรู้ในการทำคอนเทนต์มีความรู้ในการที่จะย่อยมีเวลาเรามีสาระอะไรยาวๆใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเราจะจับประเด็นยังไงย่อยยังไงสื่อสารไปถึงใครทาร์เก็ตของเราคือใครอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะแบบว่าสอนตรงนี้หมดเลยครบนะคะรวมถึงการทำคอนเทนต์ต่างๆด้วยใครอยากเป็นสายอินฟูเนี่ยก็มาเรียนในคอร์สนี้ได้นะจ๊ะมีพี่บอยก็ทักมาพี่หนูเจริญทักมาแล้วพี่สังนะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากดันอนันต์ด้วยนะจ๊ะว่าช่วงนี้น้องเมย์ยังเปิดเพลงไปตามอันนี้อยู่นะไปตามการแข่งขันเป็นเกมของน้องเมย์อยู่นะคะเป็นการตอบเพลงมาดูกันว่าคุณผู้ฟังของ

ของน้องเมย์เนี่ยจะมีความครีเอทีฟในการนึกถึงผลงานเพลงที่ชื่อเพลงแบบขึ้นต้นว่าปอปาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเอาตรงๆน้องเมย์อ่ะด้วยความเป็นนักร้องนักจัดรายการบางทีมันเพลงมันเยอะมากมันอยู่ในหัวเยอะมากแล้วพอถึงเวลามันนึกไม่ออกพอหันมาดูเออคุณผู้ฟังนึกได้ยังไงเนี่ยหลายอย่างเลยที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถส่งมอบให้กันได้นะจ๊ะตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งมอบเพลงอะไรก็โทรศัพท์มาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยกับอักษรปอปลานะคะ022481366ค่ะ022481366มีตัวอย่างเพลงหนึ่งที่น้องเมย์นึกขึ้นได้ปากแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชห้ามซ้ำนะ ดักทางเฉยๆนะคะอ่ะปากแข็งใจอ่อนจากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสายหน้าไมค์ของเราปอปาจะได้เพลงอะไรและจะส่งอักษรถัดไปเป็นตัวอะไรนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะกับผลงานเพลงที่จะต้องขึ้นต้นด้วยปอปลานะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะหนึ่งสายน้ำใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายอนันต์ครับ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: อุ้ยน่ากลัวจังเลยนครราชสีมาโคราชเนาะ
2: ไม่ใช่ครับเปลี่ยนเป็นนครโคราชก็ได้ครับ
1: เออบางคนเขาบอกนครราชสีมาราชสีคือสิงโตมาแล้วแต่โคราชบางคนบอกว่ามีวัวด้วย
2: ครับครับโคราชมีวัวครับ
1: โอ้โหนะมีอะไรมีอะไรนะมีวัวที่ไหนนะหนองโพ
2: หรอชาวบ้านนอกนะครับชาวบ้านนอกมีเยอะครับ
1: เอ๊ะอะไรนะที่แถวแถวโคราชนี่มันมีอะไรนะหนองโพปะ
2: ครับหนองโพก็มีครับ
1: อ๋ออะไรอย่างนั้นแถวๆนั้นเนาะแล้วคุณพี่ล่ะคะทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมก็อยู่ช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวนได้นะครับ
1: อืมทำนาทำสวนปกติจะเป็นสวนแนวไหนอะครับพืชผักอะไร
2: พืชผักจะเป็นอ้อยครับผมเนี่ยสายอ้อยมาครับ
1: หรอมีเคยแบบว่าขับรถอยู่แล้วมีช้างมาดักไหม
2: ไม่มีครับโยมเพื่อขามแกแสง
1: เคยเห็นแบบในคลิปไงขับรถอยู่ดีๆโอ้ยมีช้างมาเปิดด่านขออ้อยซะหน่อยอะไรเงี้ย
2: ช่องครับ
1: จริงไหมแล้วแต่ว่ามีจริงๆใช่ไหมคะเขาคงหิวเนาะ
2: มีครับปลาช่องครับผมเขาใหญ
1: ่แล้วเราทำยังไงอ่ะเวลาถ้าเราต้องเจออย่างนั้นจริงๆอ่ะก็ให้กินไปเลยจ้าอย่างเงี้ยเหรอ
2: ต้องถอยก่อนครับต้องถอยรถค่อยๆถอยรถออกครับ
1: เออแต่เคยเจอไหมคะเคยในชีวิตแบบเจอช้างเจออะไรอย่างนี้มีไหม
2: เคยช้างป่าไม่เคยเจอครับ
1: อืมแต่ว่า
2: บางทีเขาส่วนมากเขาผ่านไปถ้ากลางคืนนะครับไม่ได้เจอครับ
1: อัน
2: ตรายครับ
1: โอเคหนูก็ว่างั้นแหละถ้าแบบเขาไม่ใช่ช้างเลี้ยงแล้วไม่มีควานประกบอะเน
2: า
1: ะ
2: สัตว์ช้างเลี้ยงถ้าก็มีมานี่ไม่มีมาครับ
1: แต่ปกติชอบมากเลยอ่ะหนูเป็นคนชอบช้างน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้เหมือนกันเหมือนถูกชะตาเวลาไปเจออะไรเงี้ย
2: ครับกลัวตัวมันครับมันทำลายข่าวของระดับแถวบุรีรัมย์นะครับ
1: อืมแล้วช่วงนี้แบบช้างเขาก็ออกมาหาอะไรกินนะเนาะข้างนอกโดยเฉพาะแถวห้วยขาแข้งเนี่ยแบบอุทัยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกช้างป่าแบบมาทำลายแบบพวกผลไม้ของประชาชนเยอะมากเลยเหมือนกัน
2: ครับอันตรายครับบนถนนใหญ่ครับอันตราย
1: อืมอ่ะวันนี้อักษรปอปลาเพื่อนๆบอกว่าใจเย็นนะช่วยทิ้งอักษรที่แบบง่ายให้เพื่อนๆหน่อยเราจะไม่ปราณีเนาะ
2: ครับ
1: อ่ะวันนี้อักษรปลาเพลงอะไรจ๊ะ
2: พี่จนปนครับ
1: ปี้จนปนโอ้ยแต่ว่าเพลงนี้เอ๊ะเราก็ไม่ค่อยได้ฟังนะเหมือน
2: ฟังนาน
1: แ
2: ล้วครับ
1: ไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วเน
2: า
1: ะ
2: พ่อครูแม่พ่ออาจารย์ไม่ได้เปิดสักทีไงครับ
1: หนูขอโทษได้ปะล่ะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: แซวเล่นแซวเล่นอ่ะปี้จนปนนะคะจากพี่เอมหาหิงนะคะเอาอักษรอะไรต่อดีเนาะเดี๋ยวขอดูนะแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายอยากจะกินกินเธอทั้งตัวทั้งมันแล้วว่ายังไงอ่ะบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอมีทอธงอ่ะ
2: ทอธงยากครับผม
1: เธอไงที่ขึ้นว่าเธอ
2: ได้ครับ
1: ได้หมดอยู่นะแต่ยากไหมอ่ะ
2: ได้ครับ
1: ยากเน
2: า
1: ะ
2: ยากอยู่ครับยากอยู่ทอธง
1: ลองบ้างล่ะลองวัดกึ๋นของชาว FM 95ของเราดูปะล่ะ
2: ได้ครับได้ครับผมจะลองได้ครับ
1: เออแต่เราจะไม่เฉลยนะว่าเพลงอะไรนะคะผลงานเพลงปี้จนปนมีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: โอ้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: มีแบบไปบนบานไว้ไหมว่าขอให้จับฉลากได้ชื่อพี่หน่อย
2: ก็ไม่บนนะครับ
1: แซวเล่นแซวเล่น
2: ได้ๆเลยไปโชคชะตาครับ
1: ได้เลยปี้จนปนจากเอมหาหิงฟิชเชอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะคะ
2: ครับครับผม
1: โอเคขอบคุณที่ร่วมสนุกนะจ๊ะขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะ
2: ครับขอบคุณครับสาธุครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครที่เริ่มดูแลตัวเองรักสุขภาพนะคะเราจะต้องมีฮิลไลฟ์ติดบ้านไว้ด้วยติดตัวไว้ด้วยพกเอาไว้นะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยบางทีก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะQLife เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะลุกนั่งเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจได้นะจ๊ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเครื่องผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นและยังไม่พอนะคะในราคานี้990บาทนี้นะคะยังแถมฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะเราก็จะได้นำผลงานเพลงที่ศิลปินร้องกันสดๆมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้รักจางที่บังประกงจากอาสดใสรุ่งโพทองค่ะ
3: แล้วรวมทั้งลงท้ายด้วยลำวงลอย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะแล้วก็ตบบ่าตัวเองเบาๆนะบอกตัวเองเตือนตัวเองให้รู้เสมอว่าเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของตัวเองก็คือเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียงตัวเราตลอดเวลาเนาะเวลาที่เราจะนินทาใคร

ใครพูดถึงใครคิดถึงใครรักใครคนที่รู้ดีที่สุดคือเรานะจ๊ะมีคนบอกว่าน้องเมย์ก็อย่าลืมรักตัวเองนะคะได้ค่ะน้องเมย์ก็เลยมองว่าสิ่งที่น้องเมย์ควรทำในทุกๆวันก็คือหาเวลานอนเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยมีคนถามว่าขอถามตรงๆได้ไหมว่าเวลาที่พิมพ์แชทมาหาน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์อ่านหรือเปล่าก็จะบอกตรงๆเหมือนกันว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะเพราะว่าคนทักหาน้องเมย์ค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆแบบเยอะแบบตะโกนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดองแชทล่าสุดรู้สึกจะ 20,000 กว่าข้อความไม่ไหวจะอ่านจริงๆแล้วก็ไม่ไหวจริงๆต้องอยากจะให้เข้าใจนิดนึงแต่ว่าพยายามจะตอบเวลาที่แบบมาคุยเล่นหน้าแบบว่าเวลาแบบเพจคุยกันแบบจัดรายการอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุยเล่นได้คุยบ้างคุยขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขออะไรอย่างนึงอันเนี้ยคุยกันแฟร์ๆเลยนะใจๆเลยนะเวลาคนส่งของให้น้องเมย์นะคะเคยมีคนที่ส่งแบบช่อดอกไม้ส่งเสื้อผ้าส่งของเล่นส่งอะไรของกินส่งอะไรเยอะมากๆอ่ะแบบมีคนส่งเยอะมากแล้วพยายามทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอันนี้บอกก่อนนะว่า ไม่ได้นะคะในเมื่อหนูมาทำงานตรงนี้มันเป็นงานของหนูมันก็คือการทำงานอย่างหนึ่งนะคะถ้ารู้สึกรักรู้สึกชอบอยากให้กำลังใจอันนี้โอเคเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะเราอยู่กันแบบคนในครอบครัวประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวจะไม่กินกันเองโอเคไหมคะ มีคนแบบว่าเข้ามาทักแบบเมื่อไหร่จะแบบว่าพี่ไปขอไหมอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่าพักนะคะคนในครอบครัวเราจะไม่กินกันเองโอเคไหมเราเป็นมหานครแฟมิลี่นะคะดังนั้นเราจะมีการติดต่อกันได้พูดคุยกันได้แต่ว่าอย่างแชทส่วนตัวเนี่ยอันนี้ขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้สำหรับคนที่เขาทักมาขอความช่วยเหลือเพราะน้องเมย์เป็นกู้ภัยดังนั้นน้องเมย์ณตอนนี้น้องเมย์เป็นดีเจอ่ะเวลาพิมพ์แชทพิมพ์อะไรเข้ามาน้องเมย์ก็จะตอบในฐานะดีเจนึกออกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์แบบหลุดจากอาชีพดีเจตรงนี้ไปก่อนอ่ะก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เงินหรอกมันก็เป็นจิตอาสาแต่หนูอ่ะอยากจะให้คนที่เขาทักมาได้อ่ะคือคนที่เขามีเหตุด่วนเหตุร้ายใครที่ทักมาคุยเล่นใครที่ทักมาพอแบบไม่ตอบก็งอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็งอนต่อไปเพราะว่าหนูสนใจชีวิตคนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าดังนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าหนูให้ความสำคัญกับคนที่เขาเดือดร้อนดังนั้นในช่วงนี้มีน้ำป่าไหลหลากมีพายุเข้าหลากหลายพื้นที่นะคะหนูสนใจคนที่เขาขอความช่วยเหลือก่อนดังนั้นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการพิมพ์คุยเล่นอะไรที่เกี่ยวกับการพิมพ์แบบส่วนตัวเข้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยโอเคพิมพ์มาก็อย่างอนกันถ้าหนูไม่ได้อ่านหรืออ่านแต่ไม่ตอบอันเนี้ยอย่างอนขอแค่นี้จะพิมพ์ก็พิมพ์ได้แต่ว่าอย่างอนหนูก็มีชีวิตส่วนตัวของหนูในการไปนอนอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยจริงๆน่ารักมากๆแฟนรายการเราอ่ะคือหลายๆคนนะคะก็มีขอบเขตที่แบบเข้ามาพูดเข้ามาคุยอุ้ยโดยเฉพาะแบบพี่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะพี่ป้าป้านะบางคนแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยน้องเมย์มากๆอย่างเงี้ยน่ารักแบบน่ารักมากๆอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆแต่มีจริงๆมีคนถามว่ามีด้วยเหรอคนที่แบบพยายามมาจีบมีจริงจังมากด้วยแล้วคือแบบน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเคยถึงขนาดมาถึงหน้าบ้านตกใจมากเพราะว่าเขาจำทะเบียนรถหนูแล้วเขาขับตามแล้วเขาก็ไปถึงหน้าบ้านและโชคดีมากวันนั้นที่ไม่ได้กลับบ้านตัวเองไปที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไปเจอที่หน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพูดตรงๆนะน่ากลัวหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วบางครั้งหนูก็รู้สึกว่าอันเนี้ยแจ้งความเด้อมันอันตรายอ่ะก็ชื่นชอบได้ค่ะแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้กลัวเหมือนกันอันนี้ก็มีแจ้งความด้วยเหมือนกันนะคะบางคนแบบพูดแบบมาขอซื้อบริการอะไรอย่างเงี้ยมายื่นแบบเงินเป็นหมื่นเป็นแสนให้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าตลกพิมพ์อะไรต้องให้เกียรติกันด้วยนะคะเราเองก็รักแฟนรายการเรามากๆเหมือนกันเราก็ใส่ใจแฟนรายการเราประมาณนึงเหมือนกันมีแฟนรายการเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีติดต่อคุณหมอให้บางทีติดต่อรถพยาบาลให้ดังนั้นนะคะเรารู้จักกันในนามแบบคนที่รู้ว่าน้องเมย์ทำกู้ภัยมีอะไรอยากขอความช่วยเหลือ

อยากให้แบบอ่ะสมมุติว่าเปิดรับบริจาคอย่างเงี้ยเออมีคนที่เขาแบบต้องการรับบริจาคโลหิตลูกเขาประสบอุบัติเหตุเขาต้องใช้โลหิตอะไรเงี้ยติดต่อมาขอได้เลยหรือน้องเมย์ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมขอหน่อยแบบอะไรเงี้ยอันเนี้ยช่วยเต็มที่มากๆนะคะอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยน้องเมย์มีอาสาที่น้องเมย์รู้จักอ่ะทั่วประเทศดังนั้นเราช่วยกันนะคะขอบคุณมากๆโอ้ยเอ็นดูอ่ะแล้วขอบคุณที่ถามด้วยขอบคุณที่ถามเข้ามาด้วยนะคะก็ได้ตอบไปแล้วนะก็ทำความรู้จักกันไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มากับเพลงไม้เมืองเพชรกับกรวดนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรอันนี้เพลงลากมาตั้งแต่แรกแล้วพอดีพี่เขาถามมาผ่านทาง Facebook Live นะคะก็เลยขออนุญาตตอบนิดนึงนะอ่ะชั่วโมงหน้าค่ะทอทงอุ้ยวันนี้ทอทงเหมือนคุณผู้ฟังหนูคิดไม่ค่อยออก ลองดูลองพยายามดูทอทงอุ๊ยวันนี้น้อยมากเลยอะลองดูนะ022481366หนูมีตัวยากแล้วเออ022481366นะคะเบรกสักครู่1ชั่วโมงหน้าพบกับทอทงจ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ไอยาราอ่ะฮะอ่ะกลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมธิชัยอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับคุณผู้ฟัง70กว่าชีวิตนะคะที่น่ารักมากๆเลยมาเฝ้ากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี่อู้ปกตินี่จะมากันแว๊บๆมาๆออกๆแล้วก็ไปฟังทางวิทยุบางคนก็แบบน้องเมทักทายนะจ๊ะไปฟังทางวิทยุต่อแล้วนะจ๊ะนี่ก็โอเคได้หมดเลยนะคะอ่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วกับตัวอักษรทอธงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูมี
4: ติดแล้วเหรอ
5: จ้า
4: ในที่สุดก็โทรติดจนได้เออนะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: ครับน้องไบหัวหน้าห้องม9/5ครับ
4: โรงเรียน
5: โรงเรียนลูกทุ่งมหานครคอนเวนจ้า
4: เป็นยังไงบ้างไบสบายดีไหมคะ
5: ก็สบายดีค่ะ
4: ช่วงนี้สมุทรปราการนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยแบบว่าฝนตกอะไรยังไงบ้างไหม
5: บางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนค
4: ่
5: ะ
4: แล้วแต่วันนี้พี่ขับรถมาอสมทตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายๆเนาะขับมาวิ่งเส้นบนทางด่วนนี่แหละเออขับมาแล้วเหมือนแบบตอนแรกมันก็ตกแบบอยู่ดีๆก็ตกหนักเลยอ่ะกำลังจะปิดรั้วบ้านเลยแบบเออไม่ปิดแล้วกันเปิดทิ้งไว้เลยขับออกไปเลยเออเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วพอขับออกไปนิดเดียวเอาหยุด พอขึ้นทางด่วนเอาตกพอไปกลางๆทางด่วนเอาหยุด จะลงทางด่วนเอาตกอีกแล้ว เออวันนี้ฝนเป็นอะไรอ่ะงงมากฝนงง

0: น้องไบก็เวลาใครแชทมาข้อความมาไบอ่านหมดเหมือนกัน
1: อ่านหมดจ้า
0: ดังนั้นก็คือรู้กันว่าเห็นทุกข้อความใครพิมพ์อะไรแปลกๆมาไบก็จะมีหน้าที่บล็อก
1: บล็อกอย่างเดียวจ้า
0: ช่วยยืนยันหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าพี่เวอร์หรือเปล่าบางทีแบบว่ามีคนส่งรูปอนาจารมาให้ดูจริงๆเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วคนที่เห็นคือไบมันโหแล้วก็ตอนนั้นมีน้องแสงด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้มีน้องแวนเพิ่มเข้ามาอีกคนละน้องแวนก็เดี๋ยวต้องแบบให้น้องแวนทำใจก่อนเพื่อจะเจอข้อความอะไรแบบนี้
1: ต้องเทรนไปก่อน
0: นะวันนี้นะคะทอธงน้องไบเพลงอะไรคะ
1: เธอคือชีวิตจ้า
0: เธอคือชีวิตคิดนานไหมถามจริง
1: ไม่นานจ้ะ
0: หรอวันเขาบอกว่าทอธงยากนะจริงๆเพราะว่ามีหลายคนมากที่โทรมาทอธงนี่มีพี่เพชรศรีสะเกษโทรมากับเพลงธรรมชาติโหดนะคะธรรมชาติโหดนี่มีหลายท่านเลยพี่สนธยาสุราษฎร์ด้วยมีพี่วิทยาศรีสะเกษด้วยเอ้าศรีสะเกษเหมือนกันนะใจตรงกันอีกต่างหากนะคะเอ๊ะหรือว่านั่งข้างกันหรือเปล่าลองกันบ้านก็ได้นะคะก็ได้ไปคนละ1แต้มนะก็คนละ1ฉลากนะคะมีเจ๊ตุ้ยนะบอกว่าเธอไม่ใช่แฟนฉันไม่ใช่แฟนเธอนี่ตะกะแตนชลดาด้วยแล้วก็มีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะเธอจะเลือกใครนะคุณอ้วนนะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้บอกว่าพี่หนุ่มน้องแต้มาผิดกติกาถอนคำสาบานเฉยเลยมีโถเอ้ยด้วยนะของบาซูโถเอ๊ะไปบอกให้แม่มาขอพี่ว่ายากนะทอธงอ่ะยากเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางทีมันก็อุ้ยคิดไม่ออกบ้างอะไรบ้าง
0: แต่บางคนอ่ะเขาให้มาเป็นอะไรนะให้มาเป็นทอทหารแทนเหมือนเห็นว่ามันทอธงมันทอเหมือนกันปะ ไม่ได้นะเราก็ต้องเอาตามกติกา
1: ใช่ต้องเอาตามกติกา
0: ใช่ตามกติกาของเราด้วยนะคะมีคนถามว่าเอาแล้วทำไมไบเป็นแอดมินเพจพี่เมย์แล้วทำไมถึงได้เล่นด้วยทำไมเป็นหัวหน้าห้องแล้วได้เล่นด้วยก็จริงๆไบก็คือแฟนคลับคนหนึ่งนั่นแหละค่ะก็รู้จักกันใน FM 95นี่แหละค่ะแหมเพราะฉะนั้นตัดสิทธิ์ไม่ได้นะแต่ว่าไม่มีหัวกันแน่นอนนะคะไบก็ต้องขยันเล่นเข้าไว้นะลูกนะ
1: เล่นทุกวันเลยจ้ะ
0: ทัดเทียมคนอื่นเหมือนกันก็ตามสิทธิ์นะคะไม่ได้มีแบบอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูว่าโปร่งใสทุกอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒิมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้ครูเมย์ครับแล้วก็นักปีน935แล้วก็ FC ทุกๆคนเลยจ้า
0: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อย
1: ขอตามพี่เมย์นะครับเปลี่ยนใหม่จ้ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอาห่า
1: และไอ้ไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: ถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: ตะลุมตุ้มนั่ง
0: โอเคบายขอบคุณที่โทรมาครับร่วมสนุกกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็เลยเป็นผลงานเพลงรักๆนะคะการทุ่มเทกายใจเพื่อใครคนหนึ่งเธอคือชีวิตจากเบียร์วรวุฒินะคะ

มีคนทวงมาเต็มเลยอักษรอะไรอ่ะน้องเมย์ตัดตัวถัดไปอ่ะหนูลืมน้องไบวางไปแล้วด้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็เลยแอบทักน้องไบไปบอกว่าไบช่วยพี่ด้วยพี่ลืมขอโทษขอโทษขอโทษเธอคือชีวิตนะคะเบียร์วรวุฒิใช่ไหมมันก็จะมีเมื่อกี้บอกไบว่ามันจะมีท่อนที่สองท่อนกับท่อนฮุกว่าจะเอาอักษรอะไรดีน้องไบเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นท่อนฮุกละกันท่อนฮุกเขาร้องว่าเธอ

0: ไม่มีทางก็เลยเป็นทอทหารเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะอักษรที่เราจะเล่นกันก็คือทอทหารนั่นเองนะคะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับเราหนูขอโทษได้ไหมล่ะก็ลืมกันบ้างแหมบางทีใช่ไหมหนูเอาตรงๆเลยนะกดดันทุกครั้งเวลาที่มีแอดมินหรือว่าเป็นน้องๆที่แบบโทรมาบ่อยๆอย่างแบบพวกน้องหนูดีพวกน้องฟ้าใสพวกน้องทิพสุดาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาน้องเขาโทรมาบางทีหนูก็กลัวเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าจะคิดว่าแบบหัวไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกังวลเราก็พยายามรีบคุยรีบวางเดี๋ยวจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปให้สิทธิน้องเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าหนูคิดมากเองไหมนะแต่ก็นั่นแหละเหมือนแบบพยายามรีบคุยรีบวางก็เลยลืมเออขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากพี่อ้นพานุวัฒน์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: หนูหันไปเห็นคนที่เป็นแต่งคำร้องทำนองนะคะไม่ใช่ใครอื่นใดนะคะแต่งผลงานเพลงนี้ให้พี่ก้องห้วยไร่นั่นเองเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหมอลำน้อยนะคะโดยพี่อ้นพานวัฒน์ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ทีเม้นผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองพร้อมแล้วไปฟังกับผลงานจากพี่อ้นพานุวัฒน์หมอลำน้อย

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงอยู่ในฮิตอันดับที่20และ19นะคะกับเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยใครที่เป็นแฟนรายการแฟนคลับของทั้ง2คนนี้นะคะอยากจะให้เพลงนี้เนี่ยยังคงอยู่ในชาร์ตอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมส่ง SMS มาให้กำลังใจกับพี่ต่ายอรทัยและน้องบอสธีรพงษ์ด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงค่ะตี3บอสธีรพงษ์และฮักพอเป็นพิธีในช่วงของฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีอัปเดตราคายางเนาะเพราะว่าสมาคมยางพาราไทยอะค่ะเขามีการปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีแบบว่าอัปเดตเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวน้องเมจะนำมาฝากละกันเนาะนะคะก็ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะวันนี้มีพี่จิ๋วมาเล่นกิจกรรมกับเราด้วยนุ้นเพิ่งเปิดเจอทอทงนะคะเธอจะอยู่คอยใครจากพี่เป้าสายันด้วยแต่ว่าอ่ะอักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นทอทหารก็ยังคงมีคุณผู้ฟังถามน้องเมย์อยู่ว่าถ้าทักข้อความไปอ่ะจะเป็นไรไหมเอาจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้น้องเมย์ทำหน้าที่ของดีเจก็มีอะไรก็พิมพ์มาทางเพจได้เลยนะคะก็พยายามอ่านอยู่อ่านตลอดนะคะแต่ว่าแชทส่วนตัว Facebook ส่วนตัวขอให้เป็นเรื่องของการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะว่าอย่าลืมว่าอีกหน้าที่หนึ่งของน้องเมย์เนี่ยก็คือกู้ภัยดังนั้นเนี่ยความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันหนูเชื่อว่าคนเราเวลาเดือดร้อนน่ะมันหาที่พึ่งไม่เจอสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่อยากบอกใครเลยนะว่าเป็นกู้ภัยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอดอ้างสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอาจารย์หมอเขาบอกว่าบอกเถอะบอกคนรอบตัวบอกคนที่อยู่ใกล้เราเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาได้อย่างน้อยเขานึกถึงเราจะได้แนะนำเขาได้ช่วงโควิดเนี่ยน้องเมย์ดูแลทั้งหมด18ครอบครัวเขาโทรหากันแบบแทบจะตลอด24ชั่วโมงน้องเมย์ไม่ได้นอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากังวลบางทีคุณยายแบบหายใจรวยลินน่ะนึกออกปะอายุแบบ80กว่าแล้วติดโควิดอ่ะแล้วเราอ่ะรับสายแล้วเราแบบทุกครั้งที่เขาโทรมาเราต้องรับสายอ่ะน้องเมย์ไม่ได้รู้สึกว่าน้องเมย์เป็นนักแสดงนักจัดรายการหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยณตอนนั้นหน้าที่ของน้องเมย์คือกู้ภัยดังนั้นสิ่งที่น้องเมย์จะช่วยเหลือได้ก็คือช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดดังนั้นก็ขอความร่วมมือแล้วกันเนาะใครที่ทักข้อความส่วนตัวมานะคะก็ขอให้เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์เล่นมาก็เหมือนคุณแจ้งโทรหาตำรวจเล่นน่ะมาสั่งพิซซ่ามันก็อารมณ์นั้นแหละตำรวจเขาก็คงวางสายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่อ่านไม่ตอบก็อย่าน้อยใจกันเพราะว่ามีหลายคนทักมาแค่บอกว่าฝันดีน้องเมย์โอเคนะถ้าแค่เนี้ยโอเคแล้วพี่เขาไม่เคยน้อยใจด้วยก็คือแบบฉันบอกฝันดีเธอมาปีนึงแล้วอ่ะบอกทุกวันโดยที่หนูไม่เคยตอบพี่เขาเลยด้วยเพราะว่าหนูไม่รู้จะตอบว่าอะไรคนแรกๆก็ตอบอยู่แรกๆก็ตอบฝันดีกลับไปแต่ว่าหนูอ่ะเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แฟนคลับอ่ะบอกฝันดีมาแล้วเราพิมพ์ฝันดีกลับไปหลังจากนั้นเมียเขาโทรมาค่ะคือเราอ่ะต้องวางตัวประมาณนึงเพื่อป้องกันคนในครอบครัวเขาด้วยเขาอ่ะรักเราอ่ะใช่เขารักเราในฐานะที่เราเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากด้วยอาชีพของหนูเนาะมันสุ่มเสี่ยงมากกับการที่เราไปคุยเล่นกับเขาว่าคุยเล่นมากๆบางคนคิดไปไกลคิดลึกคิดว่าแบบหนูจะแต่งงานด้วยแล้วอะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีจิตใจที่แบบคิดอยากจะไปละลาบละล้วงถึงขนาดเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเราเหมือนกันดังนั้นนะคะหนูก็จะบอกว่าศิลปินทุกคนแม้แต่นักจัดรายการของพวกเราเองหรือคลื่นอื่นๆเองนะคะทุกคนอ่ะเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็เชื่อแหละว่าคุณผู้ฟังเข้าใจหลายคนเข้าใจแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจเหมือนกันหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าใจสักทีโอ้ยคือแบบบางทีก็ต้องพูดอ่ะถ้าไม่พูดก็หาว่าหยิ่งบางทีก็พิมพ์มาด่าแรงๆแบบแรงเกินไปคุณแบบเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยอ่ะแบบบางคนไม่เคยเจอกันเลยแต่เขาดูเราทุกวันเขารู้สึกสนิทในขณะที่เราไม่เคยเจอเขาเลยแต่พอวันนึงที่ไปเจอกันอ่ะแล้วเขาสนิทแล้วเขาแบบเนี่ยอย่างที่หนูเคยเล่าใช่ไหมล็อกคอดึงคอไปกอดอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจอันนี้แจ้งความได้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้จักในความรู้สึกอ่ะใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆถึงเนื้อถึงตัวมันก็ต้องแบบระมัดระวังหรือเขามาพูดหยอดมาบอกรักมาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนะอะไรเงี้ยเราต้องระวังคำพูดอะไรแบบเนี้ยเสมอเลยมันด้วยอาชีพหนูไม่ได้อยากหยิ่งก็เข้าใจบางคนเขาก็แบบบอกรักเราคิดถึงเราก็เข้าใจแต่ว่าคุณค้าบางคนเขามีลูกมีเมียแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะไปรู้ได้ไงหนูก็คงไม่มานั่งถาม

0: ว่าโทษนะคะโสดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือต่อให้โสดหรือไม่โสดก็ up to you ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ปะเลิกพิมพ์ได้แล้ว พิมพ์ไม่หยุดเลยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตเอ้ยขอในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหนูเปิดผิดหน้า เพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกบ่นอะไรก็มีคนพิมพ์มาไม่หยุดไงก็เลยบ่นแล้วมีคนบอกให้แจ้งความเลยอ๋อแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วจริงๆมีใบแจ้งความเยอะมากเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆมันเจอเยอะมีคนพูดจาหยาบๆคล้ายๆเยอะบางทีก็รับไม่ไหวเหมือนกันทุกวันทำงานเหนื่อยแล้วหนักแล้วจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็เฮ้ยนะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ทิ้งท้ายไว้กับโซคูขอแบบเท่ๆนะถอดแว่นเก่าๆหน่อยเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงหล่อเลยจากพละพลวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับอักษรททหารนะจ๊ะททหารอดทนมาดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบเสกความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระ

แท่นขาวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องที่กำลังทักทายกันมาแล้วก็รับชมกันอยู่นะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ครับสวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่นุเจริญพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่มิตรชัยนะฮะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับพี่อาทิตย์นะครับพี่สุทัศน์นะครับน้องโอมพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะสวัสดีน้องไบนะครับสวัสดีครับผมนี่มาแล้วน้องไบน้องไบนะหัวหน้าห้องของคุณครูเมธิชานั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมหานครไลฟ์กันก่อนหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับ022481366นะครับตอนนี้น้องเมนะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับพี่สว่างครับพี่คมคายครับน้องโอมนะฮะทักทายนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: แต่พอลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยเร็วนิสัยเดียวกันเลย

างใดอีหลีเว้ยดึงคอนคำเจ็บฝั่งนี้ก็ร้องได้

ังอะไรเดินมาเลยกอดคนนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณด้วยนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับอ่ะตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่นันนะครับ
3: จ้า
2: พี่นันโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
3: ้ลมศักดิ์ลมรักจ้า
2: ลมรักเพชรชบูรณ์หรือเปล่า
3: จ้าลมศักดิ์ลมรัก
2: ลมรักเลยนะ
3: จ้าลมศักดิ์ลมรักเขาเรียกลมศักดิ์ลมรักจ้ามันลมศักดิ์ก็ต้องมาตกลมรักอย
2: ู่ดีโอ้โหสงสัยผมต้องไปแล้วล่ะ
3: รีบมารีบมารีบมาเร็ว
2: ใช่ไหมใช่ไหม
3: จะทำบ่อไว้ลึก
2: ๆจะได้ตกลมรักลึกๆเนาะเออนะครับพี่นันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่สบายดีนะช่วงนี้
3: สบายดีค่ะอากาศดีๆวันนี้ฝนตกตั้งแต่บ่ายสองเกือบบ่ายสามยันตอนนี้ปล่อยๆอยู่
2: ครับผมอากาศพอดีแบบอากาศเย็นไหมหรือว่าร้อน
3: เย็นนะคะกำลังเย็นกำลังพอดีเลย
2: เย็นสบายๆเนาะ
3: จ้า
2: ครับพี่นัน
3: ไปวันไหนไปทับกระดานวันไหน
2: ไปทับกระดานเหรอครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมไปตอนเย็นๆแล้วก็ตอนเช้าพอดีเขาจะมีพิธีเปิดงานอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องไปสแตนด์บายรอใช่
3: จริงจริงจริงจริงจริงเขาเปลี่ยนชุดให้วันไหนคะวันที่13เลยเหรออ
2: ่าหมายถึงเปลี่ยนชุดคุณแม่ที่ทักประดานใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นชุดผมจำได้ว่าหน้าองค์หน้าสลักจิตดวงจันทร์นะครับเขาน่าจะเปลี่ยนสักพักนึงแล้วน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่หัวต้นเดือนครับพี่
3: อ๋อเปลี่ยนจริงๆกว่ามีงาน
2: ใช่ครับผมถ้าพี่สะดวกผมชวนพี่ไปนะอยากให้ไป
3: เนี่ยพี่ยังแนะนำเลยเนี่ยแม่เขาไปเที่ยวอาทิตย์ที่แล้วนี่บอกว่าอาทิตย์นี้วันที่13ให้ไปงานรำลึกแม่พึ่งสิเอ้าเหรอเอ้ยจริงเหรอค่ะก็มาหาวันกันหารถหาคุณกันอยู่
2: เพราะว่าปีนี้มีตั้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับถ้าเป็นนักสะดวกไปวันไหนก็ไปนะ
3: ค่ะถ้าได้ไปนะ
2: เข้าใจ
3: แต่คงยากค่ะเพราะว่าอยู่กับคนป่วย
2: เข้าใจครับเข้าใจครับพี่นันครับ
3: ก็ขอให้น้องเพชรเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ
2: ขอบพระคุณมากครับ
3: ขอให้งานสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดี
2: ครับผมนะครับผม
3: แม่พึ่งอ่ะหน้าไปนะโชคดีที่มีงานรำลึกของแม่พึ่งเนาะ
2: ครับ
3: เขาแม่พึ่งเป็นนักร้องที่เก่งอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: แต่ใช้ความจำการต้องเพลงน้องเพชรหน้าชื่นชมทั้งโลกมีคนเดียวอ่ะ
2: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่นันนะครับคือหลายคนนะที่เขามองแม่พึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เป็นศิลปินนะครับเขามองแบบเป็นครอบครัวมองแบบเป็นครอบครัวเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติเขาคนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยนะฮะก็เลยแบบจะรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่แม่พึ่งเขาได้ทิ้งไว้เขาได้ทำไว้ประมาณนี้ครับพี่นัน
3: ค่ะวันปีนั้นพี่จำได้แม่พึ่งเขาเสียปี35ใช่ไหมประมาณปี37ไหมเขามาสร้างหนังสร้างละครด้านดาชินีลูกทุ่ง
2: น่าจะใช่ครับเพราะว่าแม่พึ่งเสียปี35
3: ใช่เพราะว่าถ้าปีสองปีมานี่เลยเขาพอจังหลังจากแม่เพิ่งเสียนั่นแหละเขามาสร้างละครเรื่องราชินีลูกทุ่ง
2: ครับผมเข้าใจเลย
3: แล้วทีแล้วทีนี้เมื่อก่อนก็เห็นยุ้ยญาติเยอะครับไปกับแม่เพิ่งนะบางทุ่งแฟนเพลงเขาจะถามว่าลูกเหรอแล้วนายเขาคล้ายไหม
2: ใช่ใช่กันนะไม่เอาจริงคล้ายๆนะเพราะว่าพี่ยุ้ยคือแบบทั้งสไตล์ทั้งหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างเขาคล้ายๆหมดเลย
3: ใช่ก็จะเป็นมาจากแม่พึ่งทั้งนั้นเลยของยุ้ยญาติเยอะ
2: เข้าใจเลยครับผมพี่นันครับแต่ว่าวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
3: ฝากจันไปหอมใจ
2: จากพี่แช่มนะ
3: ใช่ค่ะฝากหอมใจน้องเพชรไปที่สุพรรณไปกลับโดยสวัสดิภาพ
2: ครับผมขอบคุณมากๆครับพี่นันพี่นันก็เช่นเดียวกัน
3: ค่ะ
2: นะครับพี่นันก็ต้อง
3: รักษาให้น้องมีด้วยนะ
2: ได้เลยครับพี่นันก็รักษาสุขภาพนะครับ
3: ค่ะเหมือนกันค่ะ
2: ครับพี่นันขอบคุณ
3: มากเลยเด้อมากไปหน่อยนึง
2: ได้เลยครับพี
3: ่พี่สุดยอดหนุ่มมองทะลุงอ่ะคนเดียวคนเดิม
2: ใครนะใครนะขออีกรอบขออีกรอบ
3: พี่สุดยอดคนนั้นแหละ
2: พี่สุดยอดเลยนะ
3: ใช่พี่สุดยอดที่เข้ามาวันนั้นแหละเขาเป็นผู้ชายของพี่พี่มีผู้ชายเป็นของตัวเองแล้วนะ
2: โอ้ยินดีด้วยพี่ไม่พี่นันผมอยากรู้อย่างนึงพี่เขาสุดยอดจริงไหมพี่เขาสุดยอดจริงหรือเปล่าเออเหมือนที่พี่เขาเลย
3: นั่นเด็กเขาอยากสนใจว่ายอดถ่ายหรือยอดอะไรอ่ะ
2: นั่นสิยอดอะไรไม่รู้อันนี้ต้องคิดเอง

0: อง
1: ครับ
0: ผมพี่คิดไปก่อนนะเห็นไหมพี่อย่ามาได้คิดเลย
1: อุ้ยผมไปไกลแล้วพี่ได้ครับพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับผมนะครับพี่นันนะฮะพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงฝากจันไปห่มใจให้กับพี่สุดยอดนะฮะวันนั้นพี่สุดยอดเขาได้โทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราชาว95นะครับนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะครับผมก็เลยเรียกว่าพี่สุดยอดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าสุดยอดเรื่องอะไรบ้างผมก็หวังว่าน่าจะสุดยอดทุกเรื่องนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อครับฝากจันไปห่มใจครับพี่แช่มแช่มรำครับ

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอะไรก็ยอมครับจากพี่โลโซพี่วงโลโซนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีคาถาคุณแผนจากน้องการทัศนะนะครับพ่อเนื้อทองจากน้องเปาลีณณทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับไม่นอนอีกแล้วนะฮะสวัสดีน้องปามี่แล้วก็คุณชายบอยคนเดิมพี่สมคิดนะครับพี่อะไรนะเฮอร์มันแคลร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่ประโยคนะครับนี่แล้วก็พี่วันวิสาด้วยนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่กบตากนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ตอนนี้ป่ะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมเหมือนที่ผมพูดทุกวันนะครับใครที่มีเขาเรียกว่าปวดเข่าลุกนั่งเดินขึ้นบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นยิ่งอายุมากๆนะครับผมเลยอยากจะขอแนะนำฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่นะครับ1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เพชรครับ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณน้องวิทยานะ
4: ครับผม
3: น้องวิทยาโทรศัพท์มาจากแถวไหน

0: นอนนอนไม่ค่อยหลับนะ
1: อ๋อนอนไม่ค่อยหลับ
0: ก็กินยาต้องกินยานอนหลับถึงจะหลับได้
1: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีอีกหลากหลายเพลงนะครับมาขับกล่อมคุณวิทยานะ
0: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
0: คอยเธออยู่ที่เก่าของสยามครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบครับเดี๋ยวขอมอบนิดนึงนะครับ
1: ได้ครับ
0: มอบหนุ่มมาเชียงชูหนุ่มทรงนาเจนหนุ่มลำนาเจนจากคิดบ้านแพงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก็หนุ่มอารมณ์หนุ่มอารมณ์ดี
1: ครับ
0: หนุ่มหนุ่มนอกจากหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มบ้านสมใจหนุ่มอารมณ์ดี
1: ครับผม
0: แล้วก็พี่ชายวัยพรเรื่องพี่เนื้อสำนบ
1: ครับ
0: แล้วก็หนุ่มนอกประดุกด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็หนุ่มมาเชียงทูหนุ่มโชคสะเจนแล้วก็น้องใหม่ไพบึงสามนาสาสายฝนสาเล่นทองสาสลงสาสามลงจงลงบัวเชษสามนิมบางรองแล้วก็หนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างสาวสดโพใหญ่สาวสีละรงสาวลำไยหวานแค่นี้แหละครับ
1: ได้เลยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยฮะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันจำสโลแกนของผมได้ไหม
0: ต้องเริ่มโค้งครับผมจำไม่ได้ครับ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามเพจนะ
0: ครับผม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยรา
1: อ่ะฮ่า
0: อ่าฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่าฮะ
0: ไอยาราอ่าฮะ
1: ครับผมคุณวิทยาขอบพระคุณมากมากครับขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับคุณวิทยาจากศรีสะเกษนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับคอยเธออยู่ที่เก่านะครับจากลุงเป้าสายยันสัญญาทาแป้งรอนะครับจากพี่นางเอ้ยเดี๋ยวทาแป้งรอจากณัฐาสินัฐาก็เลยพูดพี่นางสิริพรไม่ใช่ฮะณัฐาสิริธานิยากรนะครับยังคอยที่ซอยเดิมครับจากพี่มนแคนเนาะแล้วก็แอบคอยครับจากพี่ไต่อรทัยทั้ง4เพลงจัดไปแห่งการรอคอยทักทายครับน้องมังกรพี่สุคนพี่ลำพึงพี่วิวัฒนะครับพี่อุดรรถขยะบางนาพี่สุฮอเกนบูมพี่ประโยคนะครับแล้วก็ใครดูสิสาวจ้าต้อยสาวจ้าต้อยมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะบอกว่าสวัสดีครับเปิดเพลงให้แบบไม่ต้องขอเลยนะฮะแบบว่าถูกใจมากครับบทเพลงยังคอยที่ซอยเดิมนะครับซอยซิกแซกด้วยใช่ไหมฮะซอยแบบไหน แล้วก็ทักทายครับพี่อัญชลีโอกุระนะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่ลำพึงครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจอกคิวฮิตวันนี้นะครับคือเพลงเดี๋ยวขอดูซิเพลงอะไรมรสุมใจนะครับจากคุณกอกี้กวิศราครับฟีเจอริ่งคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินสังกัดมักจีนะครับโอ้ยอันนี้เป็นค่ายกำลังมาแรงนะค่ายใหม่เลยนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์กวิศราคงบุญสิริคุณเรียบเรียงโดยอาจารย์กวิศราเช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ครับผม2เพลงจบไปครับมีเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิตแล้วก็เต้ยสังลานะครับจาก T-T-Rex นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาส่งข้อความทาง Facebook สวัสดีคุณชายบอยพืชสุคนนะครับพี่นันทายายออดสามย่านนะครับทักทายนะครับผมพี่บุญญากรน้องมังกรครับพี่ประโยคครับแล้วก็พี่ลำพึงครับพี่อัญชรีโอกุระนะครับมาแล้วพี่ประจักษ์ด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงหวานวานๆกันต่อนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะไม่ได้ฟังกันนานมากนะครับบทเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงแรกเลยนะครับจากวง Clash นะวงพี่ๆ Clash เขานะครับกอดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นยุคอะไรนะต้องเรียกว่ายุค2000แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น2000ต้นๆเลยนะฮะวง Clash นะฮะทักทายไปถึงพี่สุคนครับคุณชายบอยนะครับทักทายครับพี่ขาวดอนมาแล้วนะครับน้องมังกรนะฮะพี่บรรเทาพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับผมพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Hit Story ช้างเผือก AEC มหาลัยซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเขียนฝันลงไปข้างฝาครับจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็หนาวแสงนีออนนะครับจากพี่ตั๊กแตนชลดานั่นเองครับในชั่วโมงที่3แล้วเนาะยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงดีดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพี่สุภัทราพี่ละไอนะครับคุณชายบอยพี่จรูนพี่สุมาลาพี่คำเตยพี่รัตยานะฮะทักทายนะครับน้องมังกรแล้วก็สวัสดีพี่อารมณ์นะครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงสตอรี่ครับ2เพลงเจ้าป้ายไม่ว่าจะเป็นหลวงไก่นะฮะคนมีประวัติครับไอ้หมูไอ้หมาจากพี่บิวโพพิพัฒน์นะครับ2เพลงจัดให้นะฮะอ่ะทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่สมชายครับพี่นรเดชพี่ละไอคุณชายบอยน้องมังกรพี่พรชัยนะครับพี่เทวีนะครับนี่ใครเอกใครเอกขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่พินโยด้วยนะครับพี่สำรวยมาแล้วพี่จรูนนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรครับ02-201-4364ครับ3เพลงจบไปฮะมีคิดถึงบ้านเกิดครับของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลับมาทำไมจากพี่มัมจักมกแล้วก็รักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะบทเพลงจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อ่ะทักทายครับพี่บุญยกรครับพี่คมคายครับพี่หล่อเท่ด้วยนะฮะโอ้ยสวัสดีครับคุณชายบอยพี่กนกนุชนะฮะน้องณัฐพงศ์ถามว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันเสาร์ที่13พี่เพชรไปงานครบรอบแม่พึ่งหรือเปล่านะครับใช่ครับวันที่13ก็อยู่ทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะก็ถ้าไปก็จะได้เจอกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกนะฮะสวัสดีคุณชายบอยเหมือนเดิมนะครับทุกท่านเลยครับคุณพี่บุญเรียนที่รักเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

จบไปนะครับท้ายชั่วโมงนะฮะสองเพลงครับส่งซิกนะส่งซิกเป็นบทเพลงจากน้องนุชปทุมทองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นอะไรนะคุณอะไรนะเดี๋ยวที่ร้องเพลงสวยขยี้ใจอ่ะเออคนนั้นอ่ะคนนั้นผมจำชื่อไม่ได้นะเออลืมชื่อเฉยเลย แล้วก็ Stand By รอนะครับจาก New Country นั่นเองนะครับก็เป็นสองเพลงที่ก็เรียกว่าจังหวะใกล้ๆกันนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่สาวขามนะฮะสวัสดีพี่สุเทพสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะบอกขี้ดื้อแวะมาป่วนเฉยๆครับผมแวะมาป่วนเลยนะ บอกว่าแวมไพร์พร้อมออกล่าเหยื่อหรือยังจ๊ะถ้าเวลานี้นะคงจะล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะฮะต้องรีบหลับพรุ่งนี้มีงาน ลาไม่ได้แล้วนะฮะสวัสดีไปถึงคุณยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่นันทานะฮะสวัสดีไปถึงพี่หย่อนสวรรค์นะครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังน้องกระโปโลสวัสดีค่ะนะครับพี่ประเทืองนะครับพี่สุฮอกเก็ตบูมทักทายครับพี่สุเทพนะครับพี่อะไรนะมอนเนลลี่ใช่ไหมครับมอนเนลลี่เนาะนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ขมขายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าอะไรนะใช่บุ๊กสุภการนะครับเพลงส่งซิกใช่ไหมแบบน่าจะเป็นเพลงแรกๆเลยของคุณบุ๊กนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครที่สะดวกนะครับก็ปีนี้วัดทับกระดานนะครับครบรอบ34ปีของคุณแม่ผู้บัวดวงจันทร์นะครับขอเรียนเชิญไปถึงทุกท่านด้วยนะครับก็สามารถไปเจอกันได้นะครับไปเขาเรียกว่ามันจะเป็น

เป็นมหกรรมงานวัดแบบใหญ่มากๆนะครับมีบูธขายของบูธอาหารบูธทุกสิ่งทุกอย่างแบบเป็นงานประจำปีที่สุพรรณเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับจากศิลปินมากหน้าหลายตานะครับมีทั้งลูกทุ่งทั้งสตริงทั้งเยอะแยะมากมายเนาะคือทางเราก็ไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งเท่านั้นเป็นนักร้องได้หมดนะครับแรปฮิปฮอปร็อกนะฮะลูกทุ่งยังไงก็ได้นะครับแค่แบบมีใจรักแล้วก็ศรัทธาคุณแม่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ3-4 ปีแล้วเนาะนะครับแป๊บแป๊บครับตอนนี้ก็ปะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับรักแรกพึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้บวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธวันนี้10มิถุนายน2569นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยนะคะ 5:11 นาทีก็เป็นข่าวด้วยเพลงด้วยนะคะเพลงน่ารักเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะใครที่จะโทรศัพท์มาก็โทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะสายยังว่างอยู่นะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะส่วนน้องรุ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเข้ามาแน่นอนนะคะมีข่าวมาฝากมีเพลงนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นข่าวนะคะที่เราจะนำเสนอไม่พลาดแน่นอนเนาะในแต่ละวันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสวัสดีทักทายชาว Facebook ด้วยนะคะนอกจากชาวอสมททั่วไทยแล้วนะคะสวัสดีป้าจงมาแล้วค่ะพี่แป้วศรีภัยสวัสดีนะคะพี่สมพรจากโคราชพิสุจากเนเธอร์แลนด์พี่สุวินพี่กฎชมนสารคามนะคะชอบฟังเพลงเพราะค่ะพี่กนกลุดแจ้งแบบนี้พี่หนูขำเพลงมาเจอกันแล้วนะคะทุกท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่ประสิทธิ์ชนะลบพี่สันทัศน์สุขเกษมเหรอคะสวัสดีนะคะพี่อุไรบุญสามารถค่ะพี่ประเทืองจากหนองเสือนะคะแล้วก็พี่แขกสุทธิรัตน์นะคะจากต้นพิบูลจุฬาภรณ์ที่ไหนอีกเดี๋ยวนะขอทักทายสักเล็กน้อยพี่ประโยคอ๋อชื่อพี่ประโยคนะคะพี่ณฤมลนะคะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมทรงพี่ปูกัญญรัตน์ค่ะพี่จารีรัตน์แก้วสอนพี่ยายออสนะคะแล้วก็พี่ตุ๋มกอบแก้วค่ะพี่สมศรีพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์พี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กไททันนะคะมีหลายตุ๊กนะคะต้องบอกพี่กัดด้วยนะอยู่ไหนพี่หนูเล็กพัชราพรพี่มโนแจ้งใจพี่น้องฉุยกันติยาพี่วันชาติเหล่ารักพงพี่กระโปโลชิดลิศนะคะมาแล้วพี่จำนงค่ะจากห้วยยอดนะคะจำนงชูเมืองฝนแล้ง2วันแล้ววันนี้ตกอีกตกแล้วเหรอคะเออใช่เมื่อวานนี้อุ๊ยพอฝนแรงก็ร้อนเนาะเออก็ไม่รู้จะเอายังไงดีฝนตกมันไม่เย็นหรอกแต่มันแฉะนะคะเออฝนไม่ตกก็ร้อนพี่พานจ้าสวัสดีค่ะคุณย่าป้ายแดงพี่ศศิธรศรีวิรัตพี่จิตราศรีจันทร์นะคะ

พี่เวียงชัยแสงเลขมาแล้วค่ะใครอีกพี่นายสีดำพี่สายพินพี่รมรักสวัสดีคุณจามอนมาด้วยแล้วก็ใครอีกนะพี่เวียงชัยอ๋อทักแล้วเนาะคนนี้นะคะที่ไหนฝนตกยังไงสถานการณ์นะพี่อุทัยพี่สะอาดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่พันคนสวยนะคะอยู่ปทุมธานีแล้วพี่สิริพันธ์แล้วก็พี่พงศักดิ์พงศักดิ์บุญยรัตอะไรสักอย่างนึงเนาะนะคะสู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาพิรติยาสวัสดีนะคะพี่รัชนีก็มาแล้วค่ะพี่พิษณุนะคะฟังอยู่ที่เดี๋ยวแล้วพี่พิษณุนี่อยู่ที่สวนอาหารศูนย์อาหารของโรงเรียนหอวังนะพี่เนาะมาเตรียมกับข้าวนะคะพี่สุบอกชอบพี่เธอที่เป็นเธอนะคะพี่ตรัสติยาก็สวัสดียามเช้าเข้ามาทุกท่านนะคะอย่าลืมนะสายว่างอยู่นะคะ022481366นะคะพี่วินัยสวนถุงแป้งมาแล้วพงาฝนตกใช่ไหมนะคะช่ำเลยใช่ไหมเช้านี้นะคะบ้านพี่ผู้ใหญ่วันบอกวันนี้ฝนแรงนี่คือประเทศไทยนะคะประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่แบบเล็กนิดเดียวนะดูจากแผนที่เอาเล็กนิดเดียวแต่ว่าดูสิคะบางที่ก็มีฝนบางที่ก็ไม่มีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีด้วยนะคะทักทายค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนธยาสวัสดีด้วยนะลุงวีเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่สลิษาผมแก้พี่ประเทียวผิวมณีน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้เนาะอ๋อพี่แดงค่ะพี่คุณแดงขนมจีนลำพูนเจ้าพี่พิมพาพรพี่อ้อยฟังอยู่ทุกช่วงเวลานะคะพี่หนูพี่สมพรจากระยองอีกท่านหนึ่งนะพี่จรูนหรือลุงจรูนคนหล่อตอนนี้ไม่บอกว่าอยู่ไหนใช่ไหมอยู่ราชกระบังอยู่ตากอยู่บ้านเมียน้อยอยู่ที่ไหนแจ้งด้วยนะพี่วินิจจากนนทบุรีนะคะพี่ประสงค์จากกาฬสินธุ์พี่บุญสมจากสารคามพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะฮะพี่นิคมบอกพี่จิตแรงมากอ้าวนะคะสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาพี่สะอาดอ๋อพี่วัชรีพี่เอกสินทักทายนะคะพี่สลาวุฒิสุวรรณวงศ์พี่แมวค่ะพี่แมวพี่วัชรีก้อนทองมาแล้วเนาะก็ประมาณนี้พี่มาลัยด้วยสงขลาค่ะพี่ขวัญชัยทักทายชาวสงขลาด้วยนะคะพี่ปุญญนุชนะคะเมื่อวานไม่ได้ฟังอ๋อวันนี้เข้ามาแล้วเนาะพี่อัมพรด้วยอ่ะระทึกเพลิงไหม้รถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่ติดแก๊สคาปั๊มน้ำมันเลยโอ้โหดูเพลิงสิคะมันลุกแบบก็ประมาณสักเกือบตีสองนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะสายด่วน199นะคะรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถในปั๊มปตท.อยู่ใกล้กับ JJM นะคะเอ้าเดี๋ยวปั๊มนี้เราไปจอดบ่อยโอ้ยโอ้โหก็เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพบแท็กซี่อัลติสสีม่วงนะคะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช้เวลาดับเพลิง10นาทีควบคุมไว้ได้นะคะระหว่างขั้นตอนการระบายความร้อนและคูลิ่งบริเวณถังแก๊สเบื้องต้นพบว่ารถคันนี้ใช้เชื้อเพลิง2ระบบทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะเป็นNGV นะคะก็ไม่รู้ว่าไฟไหม้ได้ยังไงก็เสียหายแหละนะหมายถึงรถเนาะคนขับปลอดภัยโอ้ต้องระวังเนาะสำหรับในช่วงจริงๆก็ไม่ต้องระวังยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าก็ใช้งานเป็นปกติอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็โชคดีนะพี่แท็กซี่ก็มาจอดเฉยๆเนาะโอ้ถ้าอยู่ระหว่างขับแล้วรถไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็ถ้ามันมีสัญญาณเตือนแล้วก็จอดก่อนเนาะพี่แท็กซี่นะคะจอดดูคือคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่เนาะก็จะมีความรู้เรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ระดับหนึ่งเนาะไม่เหมือนกับเราเนาะที่เป็นผู้หญิงอะขับอย่างเดียวเลยขับมันอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจริงๆเนาะจนกว่ารถมันจะเสียรถมันจะเสียเราเป็นอย่างนี้

จริงผู้หญิงก็ดูแลรถได้นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อมูลในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆนะคะในเพจเนี่ยเขาก็จะมีผู้รู้มาให้ความรู้มาให้ข้อคิดมาเตือนสัญญาณเลยพวกนี้หรือถ้าเป็นแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยก็ได้ค่ะเป็นรุ่นไปเลยรุ่นรถค่ะสมมติเราขับเนี่ยอย่างพี่แท็กซี่เขาใช้ Toyota Altis ใช่ไหมเขาก็จะมีกลุ่มของเขาในเพจเนาะจะมีคนมาตั้งกลุ่มแล้วก็มาให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะรถทุกยี่ห้อค่ะเข้าไปดูนะแล้วก็เข้าไปถามแน่นอนนะทุกเพจต้องมีผู้รู้นะมาให้ข้อมูลนะหลายๆคนเรียกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนนะคะก็ต้องสังเกตสังกาหน่อยเนาะพยากรณ์อากาศไหนๆก็เมื่อสักครู่มีคนแจ้งเรื่องฝนฟ้ามานะคะวันนี้ที่ไหนที่จะมีฝนภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที่ค่ะจะหนักบางแห่งเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะคะอีสานก็ 70% ของพื้นที่เช่นกันจะตกหนักแถวจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลและโคราชเอาเปิดทุกจังหวัดนี่นะแล้วก็ภาคกลางนะคะ 60% ของพื้นที่จะหนักบางแห่งเช่นนครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนตก 60% ของพื้นที่โอ้หนักทุกที่เลยนะคะวันนี้ภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดแหละเนาะจันทบุรีตราดอ้อยกเว้นระยองนะนครนายกปราจีนสระแก้วด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่เยอะ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่ประจวบจนถึงพัทลุงนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงนะฝั่งตะวันออกวันนี้ 40% ของพื้นที่ส่วนฝั่งตะวันตก 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลนะคะนี่ที่จะตกหนักกรุงเทพก็ไม่เบานะคะ60%ของพื้นที่ค่ะก็ช่ำๆกันไปวันนี้นะคะจนถึงนู่นเลยเย็นๆเลยนะคะสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะก็ต้องถือร่มไหมพกเอาไว้ก็ดีเนาะร่มเดี๋ยวนี้คันเล็กมากเลยนะคะที่ซื้อมาจากจีนอะพอซื้อมามันถูกมากอะราคาหลักสิบอะเปิดร่มทีหนึ่งอะร่มปิวอะยังไม่ทันได้ใช้เลยนะคะเอาที่มันแข็งแรงหน่อยนะไอ้นี่เราประสบการณ์ด้วยตัวเองคือรู้สึกว่ามันพกง่ายถ้าเป็นคันเล็กนะแต่ขอโทษนะมันเปิดยากเหลือเกินนะคะมันมีหลายพับอะต้องบอกว่ามีร่ม5พับเล็กมากเท่ากับไฟฉายเล็กๆอะเปิดออกมามันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรอันนี้ไม่ได้กันลมอะไรนะคะสมมติถ้าลมพัดอ่ะมันก็น่าจะกันแดดมากกว่านะร่มแบบเนี้ยเราว่าเนาะหลักสิบอะมีอยู่ประมาณ 4-5 พับนะคะก็น่าจะกันแดดเลยนะกันฝนนะไม่น่าจะรอดนะคะฝนหนักๆขนาดนี้นะคะส่วนเรื่องของความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์ของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขณะนี้ผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่ตัวเลข13,200,000ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะคะอย่าตกใจอย่าพึ่งตื่นตระหนกอะไรนะคะทุกคนทั้งหมดที่เคยถือบัตรอยู่ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในระบบค่ะไม่ได้เป็นไปตามข่าวนะส่วนหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังบอกล่าสุดนั้นบางหลักเกณฑ์ต้องไปพิจารณากันใหม่ซึ่งแน่นอนปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาแบบอย่างรายการเราเนี่ยมีเกือบทุกวันนะคะที่โทรมาพูดถึงเรื่องนี้ร้องเรียนบางคนก็น้อยอกน้อยใจนะคะไม่ได้บัตรทั้งที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอ่ะรัฐต้องช่วยอ่ะแต่ก็ไม่ได้บัตรบางคนเคยได้ก็ถูกตัดไปก็มีนะคะอันเนี้ยก็ได้รับเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาในเรื่องเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อว่าให้คนที่แบบว่าเป็นคนจนจริงๆต้องได้
ต้องได้รับการช่วยเหลือจะมากจะน้อยก็อาจจะมีการเพิ่มกันในภายหลังก็แล้วแต่

0: นะคะตอนนี้เราบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์อะไรนะอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะมีการประชุมกันแล้วก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมนะในเรื่องของเกณฑ์หลักเกณฑ์ว่าจะต้องพิจารณาอะไรกันบ้างแล้วจะมีการใช้วิธีอย่างไรในการคัดกรองคนไอ้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าให้ไปยืนยันตัวตนผ่านอำเภอผ่านสถานที่ราชการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศแล้วนะคะว่ายังไม่ต้องไปนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอหรืออาจจะถึงนายอำเภอด้วยซ้ำจะลงไปสำรวจสิทธิ์และยืนยันตัวตนให้ค่ะรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบก่อนหน้านี้ด้วยนะเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปธนาคารนะคะนะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยกำลังออกประกาศว่าจะให้บริการนะคะอย่างที่เราเคยเสนอตั้งแต่วันแรกเลยว่าเนี่ยจะมีคนเป็นจำนวนมากเลยนะคะเขาไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้มายืนยันตัวตนได้บางคนไม่มีมือถืออ่ะมีแต่มือถือกดปุ่มนะใช้งานโทรได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาจะยืนยันตัวตนอย่างไรก็ล่าสุดที่เราแนะนำไปว่าเนี่ยโทรหรือว่าไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะให้เขาลงทะเบียนให้ไม่ยากเลยค่ะถ้าเว็บลงทะเบียนกันแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องมาธนาคารก็ได้ค่ะมันดูแบบเป็นภาระเกินไปนะคะส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆนะคะที่นายกได้มีการสั่งทบทวนในการยกเลิกการลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ ของบัตรนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะพิจารณาเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้เหมือนกันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อสิทธิฐานรากและสังคมนะคะก็ประชุมพรุ่งนี้เมื่อวานนี้มีคุณแนน คุณแนน บุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะเธอบอกว่าการประชุมคณะกรรมการประชารัฐพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาในประเด็นเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าสำรวจแล้วจะยืนยันเลยนะแต่ต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนซึ่งคนที่จะได้ผ่านการคัดกรองนั้นจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ย้ำว่าต้องเป็นคนจนจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะย้ำว่าต้องจนจริงๆจนไม่จริงเขาคงจะไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยรู้นะคะอันนี้ก็ตามนั้นเนาะสำหรับคนที่รออยู่นะคะก็อย่าเพิ่งก็เข้าไปลงทะเบียนได้ปกตินั่นแหละเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรยังไม่เคยมีส่วนคนที่มีบัตรอยู่ก็ไปยืนยันเฉยๆนะเข้าไปในเว็บไซต์ในแอปนะคะทางลัดเป๋าตังได้หมดเลยส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็เข้าไปลงนะได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับในส่วนของบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนค่ะส่วนเรื่องของอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายอาวุธเหรอเมื่อวานมีรายงานจากกองทัพนะคะประเทศเพื่อนบ้านไม่รู้ใครเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถถังของกัมพูชานะคะก็เดี๋ยวกองทัพบอกว่าอันนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะคะกำลังติดตามอยู่เหมือนกันเราก็เตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันทั้งกำลังพลทั้งยุทโธปกรณ์นะคะรวมถึงแผนเผชิญเหตุและมาตรการรักษาความมั่นคงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังทางฐานแล้วก็รถถังของกัมพูชาเมื่อวานนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงติดตามอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่มีปรากฏสิ่งบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนแต่อย่างใดขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นนะคะไปรับสายกันนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะพี่สมพร
2: สวัสดีค่ะพี่หนูฟังพี่ทุกวันเลย
0: ชลบุรีเน

0: จ้าเพราะว่าหนูจะคุยเรื่องบัตรคนจนนะคะ
1: โอ้ยกำลังพูดเมื่อกี้นี่เลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่เขาทำกันช่วงนั้นน่ะหนูยังมีงานทำอยู่มันผู้ใหญ่กำนันก็เป็นคนคัดกรองครั้งแรกรอบแรกเลยนะคะมันก็ไม่ผ่านนะเหมือนว่าบ้านแล้วมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยหนูว่าจะไปทำแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะผ่านป่ะถามว่ามีรถยนต์ไม่มีมีรถเครื่องก็มี
1: รถยนต์เป็นชื่อของพี่สมพรเองเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพี่รถ
1: โอ้เครื่องก็ไม่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะพี่ใช่ก็ถ้าพี่มีรถยนต์แสดงว่าพี่ไม่ได้จน
0: พี่นี่จนนั่นทุกวันเนี่ยหนูก็ทำงานจริงทำงาน
1: ทำงานด้วยเหรอ
0: ใช่วัน
1: ที่พี่ทำงาน
0: หนูไม่ได้ทำงานประจำแล้วหน
1: ูไม่ได้ทำงานแล้ว
0: ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยได้ร้อยมั่ง240-250แล้วตอนนี้อายุจะ70แล้วค่ะพี่
1: อายุ70แล้วเนาะ
0: จ้า70
1: แล้วรถยนต์ใครขับล่ะคะพี่สมพรใครขับรถยนต์คันนี
0: ้รถยนต์ก็ไม่ได้ใช้อะค่ะจอดมันเพราะหนูใช้รถไม่ได้และอายุมากแล้วค่ะจอด
1: เอาจริงๆจริงๆอ่ะขายตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วทำไมพี่ไม่ปล่อยไปอะคะมันจะได้ไม่เป็นภาระไง
0: เพราะว่าที่บ้านหนูโดยมากซื้อแล้วไม่ค่อยอยากขายอะพี่เพราะมันฟังที่เรา
1: ไม่ได้
0: เราเหนื่อย
1: อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นเลยว่ามีรถยนต์ไม่จนจริงเออเนี้ยพูดแบบภาษาบ้านๆเลยค่ะเออ
0: แม่แต่หนูเห็นว่าที่ตรงนี้กระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่กำนันเป็นคนคัดกรองหมู่บ้าน
1: ใช่
0: ที่เดือดร้อนมา
1: แล้วพี่ก็เข้าไปลงทะเบียนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะพี่นะไม่ต้องไปธนาคารไปไหนนะเขาเปิดเว็บไซต์ให้ลงได้สบายเลยค่ะเปิดเว็บไซต์เลยไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารพี่ลงเบื้องต้นหรือว่าพี่ไปลงกับผู้ใหญ่บ้านก็ได้ค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาประกาศอยู่ไว้ไปรับเป็นเอกสารนะลงผ่านผู้ใหญ่บ้านได้เลย
0: พี่
1: ได้เหมือนกันได้หลายช่องทางมากเลยค่ะพี่
0: ครั้งแรกครั้งแรกเลยรอบแรกที่รัฐบาลก็ทำให้นะคะบ้านเนี้ยมีทั้งที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างรูปรับราชการทั้งสองคนแต่ผู้ใหญ่กำนันให้เขาผ่านเขาทำได้ต่างครั้งแรกเลยแล้วค่ะทุกวันนี
1: ้
0: เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยหนูถึงบอกว่าผู้ใหญ่กำนันน่ะมันไม่ชอบลูกบ้านคนไหนนะมันก็ไม่ให้ผ่านไม่ผ่านนะ
1: แก้งกันเนาะพี่เนาะ
0: มันไม่เป็นทาง
1: เลยผู้บ้านคนไหนก็แก้งเหรอแก้งไม่ได้เลยร้องเรียนเลยค่ะพี่ร้องเรียนเลยใครเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำประพฤติตนแบบนี้นะคะร้องเรียนเลยค่ะจดชื่อเลยนะคะ
0: หนูทุกของหนูไม่ค่อยชอบ
1: ไม่ได้
0: กำนันมาคัดกรองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โดน
1: แ
0: ต่
1: นี้ได้แล้ว
0: ตอนนี้
1: ยุคนี้ไม่พ้นหูพ้นตาแล้วนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเจอแน่นะไปกันแกล้งใครชอบใครรักใครเกลียดใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อที่เขาอยากจะช่วยคนที่แบบจนจริงๆนะคะต้องย้ำคำนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่แต่ว่า
0: จนจริงๆ
1: จนตัวของพี่สมพรเนี่ย
0: ตอนเนี้ย
1: ค่ะพี่สมพรเอางี้พี่สมพรก็ลงทะเบียนไว้แล้วกันถึงมีรถยนต์ก็ลงแล้วกันเดี๋ยวเขาก็จะคัดเองในระบบนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะถ้าพี่รู้สึกว่ารถยนต์คันนี้มันขายตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วขายไม่ทันแล้วนะถ้าเป็นชื่อเราเนี่ยก็ถือว่ายังมีรถยนต์อยู่นั่นแหละในความครอบครองดูแลก็ลงทะเบียนให้ก่อนเดี๋ยวลองดูเขาคัดกรองก่อนนะคะก็พี่ไม่ต้องไปธนาคารอะไรก่อนนะให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ก็ได้แล้วก็เข้าไปลงเองในเว็บไซต์เลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนาะง่ายๆค่ะไม่ยากอะไรเลย
0: หนูฟังพี่ทุกวันเลยกับพี่ดงน้องดง
1: ค่ะพี่สมพรสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ70แล้วเน
0: า
1: ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะพี่
1: จ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยทั้งหลายเนาะมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะเราไม่ได้แบบอะไรกับพวกท่านนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็คิดแบบนี้ว่าโรง
1: ครับครับพี่ศรีพงษ์ครับ
0: เดี๋ยวจะเสียน้ำใจกันนะคะเพราะทำไมเนี่ยชาวบ้านคนแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะขี้ค้านบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะดูแล้วเหมือนกับว่าหลายหมู่บ้านมีประสบการณ์ว่าไม่ได้ความเป็นธรรมจากบรรดาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรอกเอาแต่พวกอะไรประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆนะคะ
1: แบบไม่ดูแลอย่างเท่าเทียมนี้ใช่ไหมพี่
0: ใช่นะคะพี่เดือนก็ถามว่ามีรถยนต์อยู่มันแก่มันเก่ามากแล้วรถยนต์30กว่าปีแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอ่ะอันนี้คุณสมบัติได้ไหมน้องรุ่งขึ้นชื่อว่ารถยนต์เขาไม่ได้บอกเลยว่าอายุเก่าเท่าไหร่แต่ว่ามันดูคุณสมบัติเงื่อนไขบัตรคนจนไม่ได้นะคะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับ
0: พี่เดือนเนี่ยเหมือนกับป้าสมพรเมื่อสักครู่มีรถยนต์อยู่คันนึงก็จอดทิ้งอ่ะแต่ว่ามันยังเป็นชื่อเราอยู่อ่ะเขาไม่ได้ดูสภาพนะเขาแค่บอกว่าต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์มอเตอร์ไซค์อย่าได้แต่ว่ากระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีเพราะฉะนั้นคุณสมบัติ
1: ถ้ารถยนต์แล้วเรายังไปต่อภาษีอยู่ไหมหรืออย่างนี้ไหมพี
0: ่อันนี้
1: เขาจะดูจากอะไรถ้าเขาจะมีข้อมูลเราเนาะเขาจะดูจาก
0: ในความครอบครองก็ต้องภาษีนั่นแหละถูกถ้ารถคันนั้นไม่ได้ต่อภาษีเลยก็ไม่น่าจะเป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าไม่ต่อภาษี3ปีเขาตัดจากระบบแล้วนะเขาตัด
1: ที่เดือน
0: ก
1: ับ
0: พ่อสมพรเองเมื่อกี้ลืมถามว่าต่อภาษีหรือเปล่ารถคันนี้ถ้าไม่ต่อภาษีเลย3ปีแสดงว่าไม่ได้อยู่ในระบ

0: แล้วลุ้นเอา
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: เนาะใช่เพราะไม่งั้นเขาฐานข้อมูลเราเขาน่าจะดูจากตรงนี้พี่ว่าเรามีชื่อเป็นเจ้าของรถยังไงซื้อประกันซื้อภาษีอะไรพวกนี้แหละผมว่าม
0: ีพรบอยู่ไหมอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ชื่อมันถึงไปขึ้นอ่ะ
0: มันต้องขึ้นอ่ะคือแค่มีพรบเดี๋ยวนี้ชื่อก็ขึ้นแล้วค่ะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะนั้นเนี้ยอันนี้เน้นคุณสมบัติตรงนี้ถ้าใครมีอยู่นะคะก็ไม่ต่อภาษีเลยก็น่าจะได้ลองดูค่ะก็ลงทะเบียนไปก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ลงทะเบียนไปก่อนนะคะ
1: เขาประกาศเองนะว่าเราได้หรือไม่ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะเนาะใช่ค่ะผู้ใหญ่วันบอกว่าผู้ใหญ่ต้องมีความเป็นธรรมให้สิทธิ์กับทุกคนนะแต่ว่าหลายคนแต่หลายคนบอกว่าอย่าเมารวมนะครับอย่าเมารวมนะครับนี่นะคะใช่ก็แต่ว่าที่สะท้อนมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะแสดงว่าก็นี่แหละตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะเหมือนกับลงพื้นที่ประกาศให้ชาวบ้านมาลงไม่ต้องไปออกันที่ธนาคารค่ะน้องรุ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรคนจนให้กับชาวบ้านประชาชนนะคะ
1: ไปเหมือนกับเดินเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหมฮะดูลูกบ้าน
0: ใช่ก็ประกาศเลยนะคะใครจะลงก็มาลงได้เนาะหลักเกณฑ์ก็ตามนั้นแหละคุณสมบัตินะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยหรือใครก็ตามนะคุณจะไม่มีสิทธิ์มาตัดสินคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ทางการเขาใช้พิจารณานะน้องบงนะเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเขาจะเป็นผู้พิจารณาเองแต่ว่าคุณต้องส่งข้อมูลที่เป็นจริงของลูกบ้านก่อ
1: ครับ
0: เวลากรอกข้อมูลเนี่ยให้เขากรอกของเขาเองว่ารายได้ไม่เกิน100,000จริงไหมเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน100,000จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเงินฝากในประมาณนี้เนาะยังมีเวลาค่ะ21มิถุนายนค่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเนาะณขนาดนี้นะคะสมมุติพี่ไม่ต้องสมมุตินะเอาจริงเลยลูกเป็นราชการทำได้ไหมบัตรคนจนน้องดง
1: ลูกเป็นราชการ
0: จ
1: ะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอะไร
0: ก็ได้สินะถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่พ่อแม่
1: รายได้ถึงแสนไหมล่ะ
0: อันนั้นคือรายได้ลูกไงแต่รายได้พ่อแม่อ่ะ
1: ใช่ตัวรายได้คุณพี่เขาใช้ที่ถามมันเนี่ยตัวถ้าท่านมีรายได้ไม่ถึงแสนก็ไม่
0: เอาลูกเอาลูกเป็นข้าราชการแต่ลูกมาลูกให้พ่อแม่ใช้จ่ายเดือนละ3,000มันก็เกินแสนแล้วเนาะ
1: ไม่
0: ถูกไหม
1: ไม่ถึงพี่ใช่ไหมถ้าเดือนละ3,000ไม่ถึง
0: ไม่ถึงเออได้ถ้างั้นก็ได้ไม่ได้30,000สักหน่อยเอาสมมติว่าลูกให้พ่อแม่เดือนละ3,000อย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะก็แนะนำให้ลงไปก่อนเดี๋ยวก็ตัดเองใช่ไหมลงไปก่อน
1: ท่านไม่มีชื่ออยู่ในถ้าไม่ได้ชื่อเป็นเจ้าของบ้านเนาะไม่ได้มีรายได้เงินฝากไม่ได้มีสัญญาเงินกู้เกินแสนก็ต้องถือว่าได
0: ้
1: อะ
0: ได้น่าจะได้ถ้าอย่างนั้น
1: ทีนี้เมื่อวานมีชาวนานะมีเกษตรกรที่บุรีรัมย์อ่ะพี่เขาบอกว่าไอ้เงื่อนไขว่าวงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่เกิน100,000เนี่ยแต่ตัวนี้เขาอยากให้ปรับเพราะว่าบางทีชาวนาเนี่ยเขาบอกว่าโหเขากู้อ่ะกู้มาทำนาลงทุนมาทำนาเนี่ยเกิน100,000แล้วอ่ะแล้วขาดทุนอ่ะตรงเนี้ยเขาอยากให้ยกเลิกไอ้เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีนะไม่เกิน100,000 บาทเนี่ยออกได้ไหมไม่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคนกู้เกิน100,000แล้ว

0: จะรวยนะ
1: เ
0: ออหรือแต่แบงค์คือหลักเกณฑ์เขามองว่าถ้าคุณกู้ได้เกินแสนนี่แสดงว่าคุณก็มีกำลังที่จะผ่อนไหวก็ไม่น่าจะใช่แล้วไม่น่าจะใช่ผู้ที่แบบว่ารายได้น้อยอ่ะแต่ชาวนาบอกโหมันก็ไม่เสมอไปนะกู้เกินแสนแต่ขาดทุนแต่จนก็มี
1: ก็ใช่ไม่ถูก
0: ครับ
1: เนาะเออไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนใช่ไหม
0: ครับก็ยื่นนี่แหละถ้าลูกเป็นข้าราชการแต่แม่ไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมแม่ไม่ได้เป็นก็
1: ได้ไม่ได้เป็นก็แค่ลูกเป็นลูกก็ลงได้ค่ะอย่างที่บอกลงไปก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ใครได้สิทธิ์เป็นทุกคนนะคะจะได้เป็นคนจนกันทั่วประเทศละค่ะเนี้ยลงทะเบียนกันหมดแล้วทำไงล่ะโอ้ยตายไม่ต้องแย่งกันนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวที่น่าตกใจนะคะที่อุดรธานีค่ะน้องโด่งกรณีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายปันหน้าปากซอยร่มเกล้าสิบชุมชนพรสวรรค์นะคะอำเภอเมืองอุดรเนาะจริงๆแล้วอ๋อเหตุเกิดตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะก็มีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวอาการอาหารเป็นพิษถูกนำส่งโรงพยาบาลถึง13คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก6นะคะอาการเหมือนกันเลยค่ะ13คนเบื้องต้นขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากท้องเสียนะคะก็มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะแม้แต่คนปรุงก๋วยเตี๋ยวก็คือยายปันเนี่ยก็โดนด้วยนะคะหลานสะใภ้ของร้านคือไม่ได้แกล้งอ่ะเพราะว่าตัวเองก็กินเข้าไปยายปันอายุ70ปีเจ้าของร้านแกบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวมาตรงเนี้ย7ปีแล้วค่ะน้องดวงแต่ว่าช่วงนี้ไปขายทุเรียนเพิ่มคือพอปรุงน้ำซุปเสร็จก็จะไปขายทุเรียนอีกตลาดหนึ่งก็จะให้ญาติเนี่ยชื่อป้าบุญเลี้ยงมาขายก๋วยเตี๋ยววันนั้นเนี่ยเกลือที่ซื้อมาปรุงก๋วยเตี๋ยวมันหมดก็เลยเอาเกลือที่ลูกชายมาขายให้เมื่อ 3-4 วันก่อนมองด้วยสายตาเกลือก็ดูมันสีเก่าๆอ่ะสภาพเก่าออกเหลืองเล็กน้อยนั่นแหละแต่ก็เอานิ้วไปแตะขึ้นมาชิมแล้วนะก็รสเค็มก็คิดว่าเป็นเกลือก็เอาไปปรุงตามสูตรเหมือนทุกวันหลังจากปรุงก็ตักมาชิม2ช้อนผ่านไปสักพักหนึ่งชาที่ริมฝีปากก่อนจากนั้นอาการก็รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากท้องเสียเลยนะคะหายไป2ครั้งจากนั้นก็เอายามากินก่อนจะไปหาหมอแล้วก็กลับมาพักผ่อนเกลือต้นเหตุนั้นเห็นบอกว่าสาธารณสุขอำเภอเสร็จไปหมดแล้วนะคะก็รู้สึกเสียใจนะยายปันบอกว่าตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยวมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าก่อนจะเทถุงเกลือเนี่ยก็ชิมแล้วก็มีรสเค็มถ้าเป็นสารพิษก็เท่ากับว่าจะฆ่าล้างครัวเลยแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กินนะเพราะคนในครอบครัวก็กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก็เสียใจมากที่เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะน้องดงสรุปแล้วเกลืออะไรก็ไม่รู
0: ้ผงขาวๆ
1: ฮะ
0: ใช่ไหมไม่เหมือนว่าเป็นผงขาวๆหรือพี่ไม่รู้อะไร
1: ผงขาวแต่ว่าสีมันออกเหลืองๆหน่อยก็ลูกชายที่เอาเกลือมาให้แม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนะเอามาจากไหนไปขอมาจากนายเชียนบ้านอยู่ท้ายซอยเพราะคิดว่าแม่จะได้ใส่ซุปก๋วยเตี๋ยวไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยซึ่งเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่บ้านนายเชียนที่ลูกชายอ้างว่าเอาเกลือมาจากที่นี่นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สะสมของเก่าลุง
0: ค
1: ือเหมือนกับว่าเขาก็ขับรถตระเวนไปเก็บของเก่ามาไปอะไรอย่างเงี้ยลุงที่บ้านซึ่งลูกชายของป้าของยายปันเนี่ยก็มาหาบ่อยมีข้าวปลามีอะไรมาฝากกันบ่อยเนาะไอ้ส่วนถึงเกลือที่เก็บมาเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกอย่าเอาไปนะมาเก็บมาจากขยะมันไม่สะอาดแต่ว่าลูกชายของยายปันเนี่ยเอาไป2ถุงซึ่งเมื่อวานตอนที่ไปบ้านนายเชียนเนี่ยนะคะไปเจอวัตถุสีขาวอีก3ถุงก็เอาไปพิสูจน์อีกขณะเดียวกันต้องรอผลการตรวจตัวอย่างที่เก็บจากร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะว่ามันตรงกัน

0: ไหมนะคะจากไอ้สีขาวๆที่อยู่บ้านในเชียนนะคะน้องลุงสรุปแล้วมันเกลือจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเค็ม
1: นั่นแหละสิ
0: โอ้นี่13คนเลยนะคะก็บางคนก็ยังแอดมิดอยู่นะคะตอนนี้6คนแล้วก็เมื่อวานนี้คนหนึ่งที่ไปแจ้งความแกก็บอกว่าลูกชายไปกินก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่ามีอาการตาลอยมือหงิกก็งัดมืองัดปากกลัวลูกตายนะคะคนนี้แกบอกว่าต้องแวะรอพอสตอก่อนแล้วก็แจ้งให้กู้ชีพมารับอาการยังไม่ดีขึ้นนะเอ้าอุ้ยคนนี้เสียชีวิตนะเดี๋ยวเพราะกลัวจะเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตนะปรากฏว่าแกเลยแวะระหว่างทางก็แวะตรงอนามัยนั่นแหละนะคะทีนี้อนามัยก็รู้สึกอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้กู้ชีพมารับใส่ท่อนะคะคนนี้รู้สึกตัวแต่ยังพูดไม่ได้รับรู้พยักหน้าได้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าขอดูอาการก่อนไม่แอดมิดอยู่นะคะก็เลยอยากฝากไปที่ร้านเวลาจะทำอะไรขอให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้พ่อของลูกชายที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เข้าไปโชคดีเจ๊บอกว่ากลัวมากกลัวลูกตายระหว่างทางก็เลยแวะอนามัยอ๋อคนนี้อาการหนักสุดเลยคือตาลอยมือหงิก
1: โอ้โห
0: ไม่รู้มันคืออะไรสรุป
1: โอ้เนาะเขาส่งตรวจแล้วใช่ไหมพี่
0: ส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะตำรวจก็ส่งไปที่สาธารณสุขอำเภอเรียบร้อย
1: อ
0: ืมน่ากลัวนะเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกินอะไรเนาะเราไม่ได้ดูหรอกว่าเขาใส่อะไรบ้างนะเพราะรู้ว่ากินอยู่ตลอดใช่ไหมเนี่ยก็เป็นก็เลยต้องฝากร้านอาหาร
1: อืมเนาะก็ต้องนี่แหละโหฝากบรรดาพี่ๆร้านค้านะต้องรับผิดชอบให้เราหน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยเขาทำอาหารทุกวันเขาเห็นเขาก็ต้องคิดว่าเป็นเกลือนะแต่มันคืออะไรมันจะเป็นอะไรได้พี่ผงขาวๆหรอมันจะเป็นอะไรอ่ะ
0: ก็เนี่ยสิ
1: ผงชูรสพวกหมดอายุอะไรอย่างงี้มันก็คงไม่ขนาดถึงขนาดโอ้โหตาลอยมือ
0: ใช่ไหม
1: มันต้องเป็นอะไรเนี่ย
0: ใช่ไหมมันต้องมีอย่างอื่นปนอยู่ด้วยถ้าเป็นเกลือนะแล้วมันอยู่ร้านของเก่าร้านเก็บของเก่าอ่ะสีก็ค้ำๆแล้วอ่ะ
1: หวังว่าจะไม่ใช่ยาเสพติดเนาะ
0: ค่ะ
1: จะรอผลออกมาแล้วกันนะครับ
0: ใช่
1: ไปดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับพี่นะเอารถไปเข้าอู่พี่สีเราเวียนมาดูนะทำสีมา2ปียังไม่เสร็จเลยฮะ
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: โอ้นี่ฮะอะไรจะนานปานนั้นนะนี่ทำให้เธอบอก
0: เนี่ยเท่ากับ
1: ผ่อนเหมือนผ่อนกุญแจมา2ปีรถยังไม่ได้ขับเลยนะฮะเอารถไปทำสีแล้วปรากฏว่าอ้าวทำสีเสร็จระบบไฟขัดข้องอีกเจ้าของอู่ก็ผัดไปเรื่อยโอ้ยหน้าไปออกรายการโหนกระแสทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะลองออกสื่อของเราก่อนแล้วกันนี่ครับเป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเอารถไปเข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งนะฮะที่ตัวอำเภอโนนแดงนี่แหละนะชื่อว่าคุณวาสนาอายุ30ปีนะครับซ่อมมา2ปีแล้วอู่ผัดแล้วผัดอีกก็ยังไม่เสร็จเธอบอกไม่ไหวแล้วนะครับขอร้องเรียนหน่อยใครจะมาซ่อมที่นี่นะชื่อช่างออสเนี่ยนะฮะก็ให้ถามเขาให้ดีๆนะว่ารับรถได้เมื่อไหร่เพราะว่าของเธอเนี่ย Honda Jazz นะซ่อมเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะนานขนาดนี้นะครับตัวช่างเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ล่าช้าเนี่ยเพราะอู่ของเขาเนี่ยเป็นอู่รับทำสีปรากฏว่าหลังจากซ่อมสีเสร็จเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดระบบไฟเสียเขาก็เลยพยายามแก้ไขให้แต่ก็ยังทำไม่ได้สุดท้ายก็เลยเอารถสไลด์ยกไปที่ศูนย์ฮอนด้าที่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ฮอนด้าไม่มี

0: มีช่างชำนาญพอจริงเหรอเขาบอกว่าช่างที่เก่งๆเนี่ยออกมาเปิดอู่เองกันหมดตนที่อยู่ในฐานะเคยอยู่ศูนย์ฮอนด้ารู้ดีนะครับอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะช่างออสนะจากนั้นช่างออสเนี่ยนะฮะพาไปดูรถของเนี่ยนะครับผู้เสียหายเอาไปซ่อมระบบไฟอยู่อีกอู่แห่งหนึ่งเจ้าของอู่นะฮะก็กำลังซ่อมไฟให้อยู่นะเขาบอกมันรับปากเรื่องเวลาไม่ได้หรอกยังไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงโอ้โหนะฮะเป็นเจ้าของรถที่ปวดหัวเลยนะพี
1: ่ค่ะ
0: นะครับคือเจ้าของรถเนี่ยนะฮะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ก็ลากมาซ่อมที่อู่ของช่างออสคิดราคาซ่อมแบบเหมา130,000นะครับเบื้องต้นเนี่ยช่างออสเบิกก่อนเลย30,000อีกไม่กี่วันมาเบิกอีก50,000นะด้วยความที่อยากให้รถเสร็จเร็วๆนะฮะก็จ่ายไปแล้วยังมีค่าจิปาถะอีกเกือบ20,000รวมแล้วเนี่ยนะฮะจ่ายไปเกือบ100,000นะครับ
1: โอ้
0: จนเลื่อยมาเนี่ยเวลาล่วงเลยมา2ปีแล้วจ่ายไปเนี่ยยังไม่ได้ลดเลยครับ
1: โอ้โห
0: ช่างบอกตรงนู้นไม่ติดตรงนี้ไม่ติด
1: ตรงนี้ไม่คือช่างก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอ
0: ไม่หนีไปไหนแต่
1: ก็ยังทำอยู
0: ่รถมันยังสตาร์ทไม่ติดอ่ะ
1: โอ้โหแล้วจะทำไงอ่ะเอาแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่สีอยู่ที่เครื่องยนต์หรอ
0: ใช่ไม่ได้อยู่ที่สี่ละ
1: เออเครื่องยนต์แล้วอันนี้
0: เหตุมาเธอบอกว่าโอ้โหเอาไงดีทีนี้เงินก็เสียไปเกือบแสนค่าผ่อนรถก็ผ่อนมาโดยที่ไม่ได้ใช้รถเลยช่วง2 ปีที่ผ่านมา
1: เออ
0: คุณฟังเพื่อแนะนำหน่อยฮะอย่างนี
1: ้เออจะต้องทำยังไงอ่ะ
0: จะเปลี่ยนอู่มันก็เสียเงินไปแล้วไงพี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เขาบอกว่าแต่ทีเนี้ยก็เดี๋ยวเขาจะยอมว่าถ้ามันทุซ่อมไม่ได้ไม่เสร็จจริงก็ต้องยอมเปลี่ยน
1: อ
0: ่ะจะหารถยกไปยกละไอ้แสนนึงก็ถือว่าฟาดเคาะไป
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นรถคันนี้ไม่ได้ใช้สักทีครับปัญหาอู่รถนี่ก็คลาสสิกเหมือนกันนะ
1: เยอะจริง
0: ๆครับผม
1: ค่ะ
0: ชาหอนชาผม
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะมีอีกหลายข่าวเลยค่ะ
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: 6:12 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธที่10มิถุนายนนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: เคยไปไหมนางรองอ่ะนางรองอ่ะ
1: เคยไปกินข้าวขาหมูด้วยครับพี่
0: มันมีจริงเหรอ
1: มีร้านเขาอยู่ในถนนเลยขาหมูนางรองดังด้วยนะเขาจะเป็นร้านเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: วันนั้นขาหมูอร่อย
1: ใช่ครับก็ใครผ่านตัวนางรองแล้วก็ร้านเขาอยู่ริมถนนเลยนะ
0: อยู่ริมถนนเลยนะคะ
1: แล้วอะไรเขาดังผมก็ไม่รู้ฮะรู้จักขาหมูนางรอง
0: ก็ขาหมูนั่นแหละใช่ไหมก็ขาหมูนะคะก
1: ็
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวบอกขอความเป็นธรรมหน่อยวันนี้ร้านอื่นๆเดี๋ยวจะขายไม่ได้จริงๆไม่มีอะไรนะคะก็คือผู้ปรุงเจ้าของร้านน่ะดูดีนิดนึงเพราะว่าอีสานเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนน่าจะเป็นผงบอเร็กซ์มากกว่าค่ะน้องดง
1: อ๋อครับ
0: มันอาจจะไม่ใช่เกลือกินเข้าไปก็นี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: หัวบอลวันก่อนขึ้นไปอย.นะถามท่านเลขาอย.ว่าเดี๋ยวนี้มีร้านพวกที่ยังใช้พวกบอลแรกพวกฟอร์มาลีนในอาหารทะเลไอ้พวกสารฟอกขาวในถั่วงอกในผดอหน่อไม้ดองไหมท่านตัวยังยอมรับว่ามีบางมีน้อยแต่น้อยมากนะครับแต่ออยก
0: ็
1: พยายามสุ่มตรวจกันอยู
0: ่มีน้อยแต่น้อยมากก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอันตรายใช่ไหม
1: ก็ยังมีลักลอบใช้กันอยู่บ้างนะ
0: ก็อย่าไปใช้เลยเนาะถ้ามันอันตราย
1: ใช่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกสินค้าที่เราซื้อมาจากแหล่งที่มันได้มาตรฐานเนี่ย
0: ค่ะ
1: ร้านท่านก็ไม่เจอของอะไรพวกนี้หรอกนี่ฮะ
0: อืม
1: นอกจากไปซื้อแบบมันแพ็คมาราคาถูกๆอย่างเงี้ยเออลูกชิ้น100ลูกมาขายถูกๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แปลกๆแล้วใช่ไหมก็ดูแหล่งอ่ะเนาะท่านก็ต้องดูแหล่งที่มาให้กับพวกเราด้วย
0: ใช่
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบได้มาตรฐานหน่อยเขาก็

0: ขาคงไม่ไปรับลูกชิ้นอะไรแปลกๆมาหรอกนะฮะ
1: ก็ฝากกันเนาะทุกร้านนะคะทุกร้านค้า
0: ครับวันนี้ผมมาทำสกู๊ปอะพี่เดี๋ยวเขาจะมีอย.เนี่ยเขาจะส่งรถโมบายนะครับไปจอดตามตลาดใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะกระจายไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับเขาจะเป็นเครื่องแบบเทสคิดเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นพวกหยดเดียวรู้เรื่องเลยอะสมมติว่าเราไปซื้อลูกชิ้นมาเนี่ยนะเราอยากรู้ว่าลูกชิ้นเนี่ยมันมีบอแหลกหรือเปล่าก่อนเราจะกินเนี่ยนะฮะร้านเนี้ยแล้วก็เดินไปที่รถโมบายคันนี้ให้เขาตรวจได้เลยขอเจ้าหน้าที่เขาตรวจได้เลยเขาจะมีชุดทดสอบหยดน้ำยาเอาลูกชิ้นเราไปหั่นซอยตึ๊กๆให้มันเล็กๆๆๆนะฮะแล้วก็เอาน้ำยาหยดแล้วก็เทลงไปที่เทสคิดเหมือนตรวจ ATK อ่ะพี
1: ่
0: รู้เรื่องเลยประมาณ3นาทีรู้เลยว่าเนื้อหมูมีสารเร่งเนื้อแดงไหมลูกชิ้นมีบอลแหลกไหมกุ้งปลาหมึกมีฟอร์มาลีนไหมพวกเนี้ยนะครับก็อย.เขากำลังส่งรถโมบายไปจอดตามตลาดใหญ่ๆเพื่อตรวจสอบให้อยู
1: ่
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: จะได้อุ่นใจกันเนาะจะได้อุ่นใจ
1: เนาะกินอะไรก็ระแวงก็ไม่ไหวค่ะ
0: ครับผม
1: อ่ะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับเอาตินก่อนเนาะใช่ไหม
0: ครับ
1: ตินนักร้องบอยแบนด์เหรออย่างนี้เป็นบอยแบนด์ไหมตินเนี่ย
0: เป็นไหม
1: เป็นแล้วเหรอเป็นบอยแบนด์นะคะ
0: ไม่อ๋อ
1: เป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ลูกทุ่งก็เป็นประเด็นร้อนนะคะเพราะว่ามีนักร้องฟาริดาเอลิซาเบธทีโอ้ชื่อนามสกุลเนาะก็เปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่ามีนักร้องลูกทุ่งนะคะค่ายดังหลังจากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเธอก็ตั้งครรภ์แต่ฝ่ายชายปัดความรับผิดชอบบล็อกทุกช่องทางติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็พอติดต่อได้ครั้งล่าสุดก็ไล่ให้ไปเอาเด็กออกนะล่าสุดก็เปิดเผยแล้วนะคะก็คือต้นสังกัดก็คือแกรมมี่โกไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสั่งพักงานตินทันทีอ๋อก็คือเป็นศิลปินที่ถูกโยงนะคะฟาริดาบอกว่าอย่างนี้จุดเริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะ3พฤศจิกายนก็ส่งข้อความไปหาฝ่ายชายทางไอจีเนื่องจากฝ่ายชายเป็นนักร้องมีชื่อเสียงและกำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ก็คุยกันสารสัมพันธ์กันผ่านข้อความก็คุยกันตลอดจนกระทั่งวันที่5กุมภาพันธ์34ก็3เดือนเอ๊ะเลยนัดเจอกันเป็นครั้งแรกก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลยโดยไม่ได้มีการป้องกันเนื่องจากฝ่ายชายอ้างว่าถุงยางหมดแล้วบอกให้เธอไปกินยาคุมฉุกเฉินแทนจากนั้นก็เจอกันที่2 12กุมภาพันธ์วันที่5เจอครั้งแรกเนาะวันที่12กุมภาพันธ์เจอกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากวันที่20กุมภาพันธ์ระหว่างทำงานต่างประเทศเธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติก็เลยไปซื้อชุดตรวจคันมาตรวจพบว่าโอ้ขึ้น2ขีดเลยตัดสินใจยกเลิกงานทั้งหมดกลับประเทศไทยทันทีเพื่อมาบอกข่าวดีกับตินแต่ประโยคที่ได้รับทำเอาใจสลายเมื่อนักร้องหนุ่มบอกว่าอยากให้เอาออกอ่ะเนื่องจากไม่พร้อมแล้วก็ถามกลับมาฝ่ายหญิงว่าบ้านเธอรวยเหรอนี่ฝ่ายหญิงพูดเนาะเธอยืนยันว่าไม่สามารถเอาเด็กออกได้เนื่องจากตรวจพบในตอนที่ลูกเริ่มโตแล้วเป็นตัวแล้วยังไม่คือแต่เมื่อเขาเกิดมาแล้วก็อยากจะทำหน้าที่แม่ดีที่สุดนะเธอบอกว่าตอนนี้ฝ่ายชายบล็อกการติดต่อทุกช่องทางก็เลยอยากเรียกร้องผ่านสื่อให้ฝ่ายชายมาเคลียร์กันตัวต่อตัวแบบแมนๆเพราะว่าให้หยุดพฤติกรรมคุยซ้อนด้วยอยากให้ไปเรียนสุขศึกษาเพิ่มเติมนี่ฝ่ายหญิงแจ้งแบบนี้ก็เอาไงส่วนแกรมมี่ต้นสังกัดก็อย่างที่บอกนะคะก็ตอนนี้ก็พักงานไปแล้วก็ล่าสุดนะคะที่คนที่ปลุกปั้นโปรเจกต์นี้ของวงตินนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ New Country วงบอยแบนด์เนี่ยค่ะก็คือพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะน้องดง
0: ใช่ๆพี่ก๊อตนี่จะฝึกเองซ้อมเองกับมือเลยอ่ะ

0: ี่ก๊อตก็เคยโพสต์คลิปที่เคยซ้อมร้องเพลงกับตินตินนะแล้วเขาแคปชั่นบอกว่าเขาให้พักงานก็พักก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็กระจ่างหมอดูบอกตินจะดังคิดว่าเพลงโดยมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะพี่ก๊อตก็โพสต์สั้นๆแบบนี้บอกว่าหมอดูเคยบอกว่าตินตินจะดังคิดว่าเพลงมาดังทางนี้นะคะในพี่ก๊อตในฐานะที่เป็นคนทำโปรเจกต์นี้คนน
1: ี้
0: ป
1: ิ่
0: น
1: ๆนะเพราะว่าไงน้องผู้หญิงบอกเขาบอกว่าชายชายบอกว่าถุงยางหมดเหรอ
0: หมดใช่ค่ะถุงยางหมดก็ไปซื้อไม่ได้เหรอ
1: มันไม่ทันนะ
0: เอาไม่ทันช่วงตอนนั้นเหรอหมายถึงว่าตลาดวายตอนนั้นเหรอ
1: มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงจังหวะเวลามันเปิดลิ้นชักเนาะไม่มีอ่ะอ้าวมันจะให้มันไปซื้อมันเลยเวลาซื้อแล้วพี
0: ่มันไม่รู้ใครผิดนะซึ่งถ้าในมุมของคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะก็ไปโจมตีฝ่ายหญิงอีกว่าแล้วทำไมเธอไม่เตรียมไปล่ะในเมื่อเธอรู้ว่าจะไปเจอเขาอ้าวเออตายอย่างนี้มันต้องเตรียมกันขนาดนั้นเลยเหร
1: ออายุสมัยนี้เราบอกว่าผู้หญิงพกถุงยางนี่ดูเป็นผู้หญิงยังไงก็มีคำถามเหมือนกันนะสมัยก่อนที่พวกนักสุขศึกษาพวกนี้เขาบอกนักเพศศึกษาเขาบอกมีคำถามว่าถ้าผู้หญิงเราไปเจอผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยความรู้สึกอ่ะโ
0: อ
1: ้ผู้หญิงคนนี้ดูเตรียมพร้อมขนาดนี้อ้าวมันก็มีคำถามอีกนะผู้หญิงพกเนี่ย
0: เดี๋ยวผู้ชาย
1: หรือว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ซีเรียสแล้ว
0: เอออ๋อ
1: ไหนพี
0: ่เออใช่ค่ะเอาส่วนจริงๆก็โพสต์เหมือนกันนะคะโพสต์หลายเรื่องเลยเขาบอกว่าขอที่แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตัวผมดังนี้หนึ่งประเด็นเรื่องสารเสพติดขอยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหารับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจซึ่งผลก็ไม่พบสารเสพติดทุกชนิดนะคะประเด็นเรื่องผู้เยาว์ผมยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ประเด็นที่3เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนื่องจากมีบางส่วนข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อนขอชี้แจงวันที่3พฤศจิกายนมีการเริ่มต้นติดต่อพูดคุยกันโดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ทักมาก่อนผ่านไอจีอย่างที่ตรงกันวันที่5กุมภาพันธ์เป็นการพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งวันที่12พบกันครั้งที่2ที่ร้านกาแฟฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปต่างประเทศหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อหรือพบกันอีกวันที่3พฤษภาคมและแจ้งว่ากำลังตั้งครรภ์เพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วผมก็ไม่ได้ติดเรื่องความรับผิดชอบมีการคุยกันเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องผมเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่ายและไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่กล่าวหาแล้วก็บอกว่าผมพร้อมให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสมหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็กผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ขออภัยต่อแฟนๆผู้สับสนและผู้ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งก็โพสต์ของเขาแบบนี้ก็คือเขาบอกว่ารับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อของเด็ก
1: ไม่เอาออกแล้ว
0: ไม่ออกแล้วแต่เขาไม่ได้พูดนะว่าเขาพูดว่าให้ฝ่ายหญิงออกหรือเปล่านี่เขาไม่ได้ชี้แจงในสามประเด็นนี้ไม่มีค่ะก็ถ้าโอเคยังคบต่อไม่ได้ใช่ไหมก็รับผิดชอบในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่แค่นั้นเอง
1: เนาะ
0: มันจะจบไหมฝ่ายหญิงคือเธอบอกว่าอยากคุยตัว
1: เอา
0: ส
1: มมติว่า
0: ฝ่ายชายก็ไม่คุยแล้ว
1: โอ้ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหพูดเป็นฉากๆเลยนะฮะ
0: ไม่เอาสมมตินะนี่เราก็ไม่ได้มองนู่นนี่นั่นนะเราคิดมองว่าเอาสมมติถ้าฝ่ายชายเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ต่อแล้วแต่เขารับผิดชอบในฐานะที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ยได้ไหมฝ่ายหญิงจะยอมไหมแบบนี
1: ้ก็ต้องทำหนังสือร่างออกมาเลยให้ทนายร่างออกมาเลยใช่ไหมว่าจะรับผิดชอบอะไรบ้าง1 2 3 4เงิน

0: ก่อนเท่าไหร่ดูรายเดือนดูแลลูกเท่าไหร
1: ่เอออ
0: ะไรยังไงเท่าไหร่เอออย่างเงี้ยใช่ไหมจนถึงอายุเท่าไหร่ส่งเสียเอออะไรอย่างเงี้ยมันต้องให้ชัดเลย
1: ถามว่าในแง่กฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะถูกไหม
0: ครับ
1: ไม่ผิดเนาะเออในแง่กฎหมายเพราะว่าหนึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปจุดกระชากลาถูอะไรนะเออก็หากันอยู่ก่อมาก่อนใช่ไหม
0: มาดูรอดูเส้นทางอนาคตในวงการน้องติน
1: ของทั้งคู
0: ่เ
1: ออฟาริดานี่ก็เป็นนักร้องนะใช่ไหมเออเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะ
0: รอดู
1: ค่ะ
0: เมื่อวานมีคลิปหนึ่งนะฮะเห็นนายเอ็นเทนเขาเอามาลงนะครับคุณหนูเล็กกาจ้านะฮะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดอาเป็ดเชิญยิ้มนะ
1: เ
0: ขาบอกเขานับถืออาเป็ดเนี่ยเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะ
1: ก็คือปั้นเขามาใช่ไหม
0: ใช่เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นหนูเล็กกาจ้าเนี่ยเขาก็คือเขามีนามสกุลหนึ่งก็คือก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายเหมือนชมพู่ก่อนบ่ายหนูเล็กก่อนบ่ายคือพวกนี้เติบโตมาจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะของอาเป็ดเชิญยิ้มตลกหลายคนก็โตจากรายการนี้นะครับเกิดจากรายการนี้นี่แหละนะฮะก็เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานย้อนกลับไป8มิถุนายนนะครับวันเกิดของอาเป็ดนะฮะอาเป็ดที่72แล้วพี่อายุ
1: โอ้
0: 72ปีแล้วนะครับ
1: โ
0: อ้โห72นี่ก็เกิด2249เท่าไหร่98 97 98เนาะ
1: ค่ะ
0: เออนะครับก็งานนี้เนี่ยนะฮะคุณหนูเล็กเอาของขวัญสุดพิเศษนะครับทำเอาบรรยากาศตื้นตันเลยก็คือใส่เอาซองเงินไปให้นะในนั้นก็มีเงินอยู่นะเมื่อปึกหนึ่งนะครับคุณหนูเล็กก็เลยโพสต์คลิปโมเมนต์นี้นะฮะแล้วก็ลงแคปชั่นนะครับบอกว่าถึงหนูไม่มีพ่อแม่แล้วแต่หนูมีคนนี้อยู่นะรักและคิดถึงและเป็นห่วงอยู่เสมอหนูภูมิใจในนามสกุลที่มีแค่คนเดียวในโลกที่อาตั้งให้มากๆจะรักษาไม่ให้เสียชื่อที่มอบให้ค่ะหนูเล็กก่อนเออแล้วก็อวยพรอาเป็ดไปนะครับตึ๊ดนะฮะคุณหนูเล็กเขาบอกว่าเนี่ยวันก่อนนะคุณโหน่งกับคุณเท่งอ่ะเขาไปถ่ายรายการที่บ้านแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีรูปอาเป็ดเชิญยิ้มติดไว้ที่กำแพงบ้านด้วยเขาเป็นอะไรกันเป็นญาติกันเหรอเป็นอะไรกันมันเหมือนเป็นญาติกันคนเราจะมีรูปแขวนขึ้นที่บ้านเนี่ยมันต้องคือถ้าไม่รูปรับปริญญาเนี่ยมันก็ต้องรูปอะไรที่จะแขวนขึ้นที่บ้านได้ใช่ไหมโอ้เนี่ยนะก็คุณเล็กเขาแขวนรูปคู่อาเป็ดนะฮะคุณเล็กเขาก็ตอบไปแบบนี้แหละว่าเขาเป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดในวงการก็เลยนับถือเขาเหมือนพ่อโอ้นี่แปลว่าติดรูปอาเป็ดไว้ที่กำแพงบ้านเลยครับ
1: เออแปลว่าเขานับถือเขาเคารพนะศรัทธาอย่างเงี้ย
0: เขาขอบคุณมากมากนะหมายถึงว่าก็ถ้าไม่มีอาเป็ดชักชวนมาก็อาจจะไม่มีชื่อหนูเล็กกาการ์ดวันนี
1: ้อ๋อ
0: ในความรู้สึกเขาคิดอย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะน่ารักดีในคลิปก็แกก็ตัวซาบซึ้งกันทั้งคู่นะคุณหนูเล็กก็เหมือนน้ำตาคลอน้ำตาไหลอาเป็ดก็ซาบซึ้งไปด้วยนะครับให้เงิน
1: เห็นมีให้ตังค์อาเป็ดด้วยนะในคลิปอ่ะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็ให้เงินใส่ซองให้เงินไปด้วย
1: ใส่ซองให้อ่ะเออน่ารักมากเนาะ
0: ครับผมจะให้ทุกปีนะ
1: จริง
0: ห
1: ลายคนบอกว่าอุ้ยคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยน่าจะรวยมากเลยเนาะเออไม่ต้องให้ก็ได้แต่ว่าในมุมของคุณหนูเล็กเขามองว่าเหมือนกับให้เงินพ่อแม่อ่ะตีละครั้งเองทำไมเขาถึงให้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รวยอะไรแต่เขาก็บอกเขาอยากให้อ่ะเออเป็นคือจะซื้อก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเขาบอกเขาเลยให้เงินเนาะ
0: ครับ
1: น่ารักมาเป็นภาพที่แบบเออน่ารักดีค่ะ
0: คร
1: ับ เนาะมาดูกีฬาเลยละกันล่าสุดข่าวว่าวันนี้จะทราบ

0: เรื่องฟุตบอลใช่ไหมลิขสิทธ
1: ิ์ก็บอลโลกมันพรุ่งนี้แล้วนะพี่ ถ้าวันนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกเนี่ย
0: วันนี้แหละ
1: คนไทยก็มีคนแชร์นะว่าเออเราจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากประเทศเพื่อนบ้านมามั้งได้ไหมหมายถึงว่าไปยอมไปเสียสมาชิกให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: เออใช่ไหมแล้วดูสัญญาณเข้ามา
1: ประเทศในอาเซียนนี่เขาได้หมดแล้วอ่ะ
0: หมดแล้วใช่ถูก
1: เรานี่แหม
0: ต้องอ
1: ย่างนี้คนไทยมันต้องอย่างนี้มันต้องวันสุดท้าย
0: เออมันต้องอยู่แหละทุกสิ่งอย่าง
1: แม่ผมจะมารู้ก่วงหน้ากันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นี่มันได้ไงเออ
0: เออข่าวตรงนี้เหรอทำไม
1: ครับผม
0: ทำไมยังไม่ได้อ๋อว่าเราไม่อยากคือเราต้องนาทีสุดท้ายอ่ะเหมือนจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย
1: เมื่อวานผมพอดีเจอพี่ดีเจขึ้น99เพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะขึ้นสปอร์ต99 FM 99เนี่ยนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับทางค่ายของแจ๊สเนี่ยนะฮะหรือว่าโมโนเนี่ยเขาต้องพยายามสู้ราคาเพราะว่าเขากลัวอย่างนี้พี่เขากลัวว่าแบบว่าปล่อยให้คนไทยไปดูแบบเถื่อนเป็นแบบเถื่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าอย่างเงี้ยคนพอเคยดูเถื่อนแล้วอ่ะคนเขาจะไม่กลับมาเสียเงินดูพรีเมียร์ลีกแล้วไงแล้วเขาลงทุนกับพรีเมียร์ลีกกันระยะยาวตั้ง6ปีนะตอนนั้นแจ๊สเขาเซ็นไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเนี้ยวัยรุ่นเด็กวันนี้โอ้ยหาดูง่ายแล้วอ่ะเออไม่ยากแล้วนะเออแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวประชาชนไม่ซื้อของพรีเมียร์ลีกไปด้วยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เลยนะก็เลยมองกันว่าวิเคราะห์กันว่ายังไงเนี่ยแกต้องเอาแน
0: ่ได้แน่นอนนี่คือไปดูในเพจของพี่บอบูอ่ะก็บอกว่าได้แน่นอนเออพี่บอบูก็โพสต์ว่ายังไงก็ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดนี่นะคะคือแม้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะเออเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับใครบางคนถ้าได้นี่นะคะทางแจ๊สจะเอาใจคนไทยโดยไม่คิดแพ็กเกจเพิ่มก็หมายความว่าใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแถมแบ่งให้ฟรีทีวีถ่ายทอดครึ่งหนึ่งด้วยรวมถึงนักชิงค่ะ
1: อ
0: ันนี้พี่บอบูโพสต์แบบนี้เออแสดงว่าแกก็เป็นคนวงในอยู
1: ่เออ
0: เพราะว่า
1: ก็จะมีประกาศแล้วใช่ไหมวันนี้น่าจะมีประกาศแล้วนะประกาศนี่หมายถึงว่าเราจะได้รู้ด้วยนะว่าช่องทางเนี่ยยังไงจะให้อาจจะให้จ่ายซื้อลิขสิทธิ์แบบรวมพรีเมียร์ลีกปีหน้าไปเลยไหมหรือจะมีแยกออกมาขายเป็นแพ็กเกจเฉพาะเออหรือจะยังไงหรือคนถ้าไม่ซื้อเลยจะมีสิทธิ์ได้ดูทางช่องฟรีทีวีไหมโมโน29ของเขาอ่ะหรือจะแบ่งช่องอื่นมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยไหม
0: ค่ะ
1: เราจะได้รู้ใช่ไหมวันนี้นะน่าจะวันนี้แล้วล่ะเพราะว่าบอลโลกมันพรุ่งนี้กลางคืนแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็รอดูน้องลิซ่าแล้วพี่น้องลิซ่าเขาจะขึ้นโชว์ด้วยนะ
0: เออนี่แหละที่คนไทยอยากดู
1: โชว์เลย
0: จะไม่ได้อยากดูบอล
1: ไทยคนแรก
0: อยากดูพิธีเปิดเออ
1: เออ
0: มาค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าพูดถึงผู้เปิดสนามปีนี้นะก็ด้วยความที่เป็นคือตามธรรมเนียมปฏิบัตินะพี่เจ้าภาพต้องเป็นคนต้องเป็นตัวเปิดอะต้องเป็นคู่แรกในเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต
0: ้
1: มันก็อาจจะถ้าพูดถึงในเชิงฟุตบอลมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าคนก็อาจจะรอดูพิธีเปิดด้วยแล้วก็ถือเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกด้วย
0: ใช่นะคะส่วนอิหร่านก็ล่าสุดแถลงแสดงความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าโควต้าตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกของแฟนบอลอิหร่านเนี่ยถูกยกเลิกกระทันหันจากเจ้าภาพที่เมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องวีซ่าเนาะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในทีม15คนก็ไม่ผ่านนะวีซ่าของทั้งสตาฟเจ้าหน้าที่นะแล้วก็อย่างที่บอกห้ามค้างคืนด้วยไปนอนที่เม็กซิโกนู่นปะประมาณนี้ล่าสุดแฟนบอลก็ถูกยกเลิกโควต้าตั๋วด้วยนะคะ คนที่วางแผนไว้แล้วไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันของทีมชาติตัวเองได้และขณะนี้ยังไม่สามารถหาตั๋วได้แม้แต่ใบเดียวให้กับแฟนบอลพร้อมเรียกร้องว่าทีมชาติต้องทำอะไรแล้วนะทำไมถึงให้สหรัฐอเมริกาทำอะไรแบบนี้เพราะว่าในระเบียบของฟีฟ่าระบุว่าทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับการจัดสรรโควต้าตั๋วเข้าชมคิดเป็น 8% ของความจุสนามเพื่อนำเอาไปขายให้กับแฟนบอลชาติตัวเองในกรณีของอิหร่านนั้นได้รับโควต้าก็จริงขายไปแล้วแต่ถูกยกเลิกกลางคันค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้แสดงว่า
1: ไม่ต้องการว่ามีแฟนบอลอิหร่านที่จะเดินทางมาอเมริกาเพื่อดูบอลด้วย
0: เรื่องการนี้มีแต่ถ้าถูกยกเลิกไปแล้วก็กล้าแต่ว่าอเมริกาก็ตัดไฟไปแล้วว่าโควต้าของอิหร่านเนี่ยไม่ให้แล้ว
1: เป็นแต่เปอร์เซ็นต์
0: น
1: ั
0: ่
1: นแหละ
0: ไม่ได้
1: แล้วอย่างนั้นนะฮะแล้วอิหร่านจะไม่ให้มีกองเชียร์เขาเลยหรือไงเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่สายเดียวกันหน่อย
0: ยังจะไปอีกเนาะยกเลิกตอนนี้ทำอิหร่าน
1: แล้วไปตัดโควต้าเขาแล้วจะไปให้อีกทีมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมเหมือนเขาเหมือนกันนะ
0: ใช่ไหม
1: โชว์หุ่นทำไม่รู้สีทาง
0: คือตอนนี้อเมริกาเขาทำอะไรก็ได้อะก็เป็นเจ้าภาพอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ขนาดห้ามกรรมการที่บอกห้ามกรรมการจากโซมาเลียที่ว่าถูกขึ้นเป็นประเทศที่ถูกขึ้นแบ็คลิสต
0: ์
1: ที่ฟีฟ่ายังบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของอเมริกาเลยอ่ะ
0: โอ้ย
1: แต่นั้นมันเรื่องตรวจมันเรื่องตม.เนาะแต่เรื่องตรวจจริงฟีฟ่าเนี่ยมีเขาน่าจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาดูแลนะ
0: ก็นี่ไงอิหร่านเขาบอกว่าทำไมฟีฟ่ายังเฉยอยู่อ่ะโดนขนาดนี้
1: เร
0: ื่อง
1: ตม.
0: นะ
1: ผมเข้าใจได้นะว่ามันเป็นเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของการความมั่นคงของประเทศแต่ว่าไอ้เรื่องตั๋วที่นั่งเนี่ยอันนี้ผมว่าฟีฟ่ามีสิทธิ์ที่จะแย้งอเมริกาได้นะ
0: ค่ะใช่ไหม
1: ถ้าเราเป็นชาวอิหร่านไม่รู้ว่าหมายถึงคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาก็เลยไม่ได้ดูไปด้วยหรือจะมีคนถึงขนาดบินจากอิหร่านเพื่อไปเชียร์ก็ต้องมีนะกองเชียร์
0: ก็ต้องมีใช่ทีนี้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอเมริกาและถือสัญชาติอิหร่านอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะอยู่อย่างปกติสุขไหม
1: ครับ
0: อยู่แบบหวาดระแวงหรือเปล่ามีความสุขดีไหมหรือยังไงไม่รู้นะ
1: เนาะ
0: หรือตื่นไปเนาะแล้วแต่ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ซีน 91E และสบู่มอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบ Smart Self-Service บน LINE นะคะเป็น LINE แอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะซึ่งหลายคนแน่นอนเป็นหนี้ก็อยากจะแก้หนี้เสียนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับแซมนั่นคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบ Smart Self Serviceให้กับทุกท่านที่จะแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะแอดแฟมโซเชียลเอเอ็มซีทำให้ครบทุกขั้นตอนได้นะคะสำหรับในไลน์สะดวกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จบในที่เดียวนั่นคือการตรวจสอบสิทธิ์นะคะถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้ว2ยืนยันตัวตนค่ะ3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณมี2แผนด้วยกันนะคะคือ1 จ่ายปิดจบไปเลยนะคะลดเงินต้นสูงสุดถึง 50% ชำระครั้งเดียวหรือ2ผ่อนชำระก็ได้ค่ะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานได้สูงสุดถึง36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็5ชำระตามแผนที่เลือกเอาไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมวัยยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่า

0: ติดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะคะยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งผ่อนได้นานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงติดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอติดหนี้ได้แล้วประวัติเครดิตบูโรของคุณก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตด้วยนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะใครสนใจรีบสมัครเลยค่ะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นกันใหม่ไปด้วยกันกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะติดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปค่ะแอดแซมโซเชียล AMC หางลง
1: ครับผมโอกาสดีแล้วนะโอกาสดีนะฮะของคนที่เป็นหนี้เนาะ
0: เครดิตบูโรก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตทำอะไรก็ไม่ได
1: ้มันเนาะใช่มันขยับตัวไม่ได้เลยพี
0: ่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาปิดเลยค่ะเนาะอยากเขาช่วยแล้วนะคะแบงค์ชาติกับแซมแล้วก็ธนาคารค่ะค่ะ
1: ครับผมเรื่องหวยสักนิดไหมครับพี่เรื่องหวยอลเวงอลวนนะครับยังหาไม่เจอหรอกนะฮะ
0: ค่ะ
1: ยังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าล
0: ่
1: าสุดเนี่ยเห็นทางตำรวจที่สุโขทัยบอกว่าไปยื่นขออายัดแล้วนะครับหวยใบนี้นะฮะที่กองสลากเพราะว่าเขามีต้นขั้วอยู่เขามีต้นขั้วจากทางฝั่งเจ๊แห้งที่เป็นแม่ค้าอยู่นะครับว่าเป็นสลากชุดไหนเลขเด่นนี้อย่างนี้ยังไงนะฮะน
0: ั้
1: นเขาก็ไปอายัดเฉพาะเลขนี้ใบนี้นะครับใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เกี่ยวนะคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ชุดนี้เลขนี้เนี่ยก็ไปขึ้นเงินได้ปกตินะครับก็ตอนนี้ตำรวจบอกรวบรวมหลักฐานขอเวลาอีก 2-3 วันเนี่ยกระจ่างแน
0: ่
1: นะครับตัวของป้าสายยันเจ้าของหวยเนี่ยนะฮะเขายังยืนยันนะว่าไทม์ไลน์คือวันที่หนึ่งหลังจากลอตเตอรี่ออกเนี่ยแกถือหวยเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนบ้านนะฮะไปให้ตาพี่เดชนะฮะช่วยตรวจแล้วแกก็ยังยืนยันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการเหมือนกับถึงขนาดโอบกอดกันเลยนะป้าสายยันโอบกอดกันเลยนะบอกว่าอุ้ยดีใจด้วยได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมีการกอดกันเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการฝากลอตเตอรี่กันไว
0: ้โอ้
1: ยังฝากลอตเตอรี่เอาไว้เลยมีการพูดคุยกันกอดกันแล้วก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรางวัลอันนี้มันยังไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าฝ่ายนู้นเนี่ยพอเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกไม่มีวันที่หนึ่งไม่เจอกันเลยมาเจอกันวันที่สองนั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้า
0: แล้วไอ้ที่โอกอดกันมีไหม
1: ไม่มีช็อตอย่างนั้นเลยไม่มีแม้กระทั่งว่าวันที่หนึ่งไม่ได้เจอกันด้วยแต่ป้าสายยันบอกฉันเอาหวยไปให้เขาวันที่หนึ่งทางนี้บอกว่าวันที่หนึ่งไม่เจอมาเจอวันที่สองวันที่สองเนี่ยฉันนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านป้าสายยันเดินเอาหวยมาให้ตรวจ3ใบตรวจเสร็จไม่ถูกก็ส่งคืนให้ไปหมดเลย
0: อ
1: ันนี้มันยังไม่ตรงกันแบบอยู่คนละโลกเลยอ่ะคือแบบคนนึงบอกเจอกันอีกคนนึงบอกไม่เจอกันอีกคนนึงบอกกอดกันเลยอีกคนนึงบอกแค่ตรวจหวยให้กัน
0: เนี่ย
1: นั่นแหละนะฮะ
0: ต้องจะยังไงต่อไปเนี่ยขั้นตอน
1: ก็เนี่ยเมื่อวานตำรวจเอาเชิญตัวทุกคนเลยนะครับมาจำลองเหตุการณ์ความเป็นไปได้ตั้งแต่เดินมาเจอกันตรงไหนตรงระเบียงนั่งอยู่มีใครอยู่ตรงนั้นบ้างมีใครเดินผ่านมาบ้างเพื่อดูว่าการเล่าของทั้งสองคนเนี่ยมันตรงกันไหมมันเป็นวันไหนกันนะแล้วก็ตอนนี้เอาโทรศัพท์ของทางฝั่งผู้กรณีของป้าหยันเนี่ยนะครับไปตรวจแล
0: ้
1: วไปตรวจนะครับ
0: ก็คนละเวงและทุกลายเนาะทุกคู่ทุกคือตั้งกี่ปีมานะเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใครออกใครจริงๆเนาะ
1: ใช่พี
0: ่แล้วเดี๋ยวก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลที่แบบจะมาตกลงกันได้ดีเนี่ยน้อยมากนะ
1: ครับทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนิดเดียวว่าเจ๊แห้งที่เป็นคนขายเนี่ยคือในแผงเนี่ยมันมี70อยู่2ใบ
0: ค่ะ
1: เลขท้าย70อยู่2ใบนะฮะใบนึงเนี่ย แน่นอน

0: ถูกรางวัลที่1อีกใบนึงเนี่ยไม่ถูกนะแล้วประเด็นคือเจ๊แห้งมั่นใจแน่ไหมว่า70เนี่ยได้ก็คือ1ใน3ใบที่ส่งให้กับป้าหยันไปอ่ะมันมี70อยู่แค่2ใบเองนะในแผงแพร่ที่ขายอ่ะก็ไม่รู้ว่า70นี่แกจำได้ว่า70เนี่ยให้ป้าไปเนี่ยมันใช่รางวัลที่1หรือเปล่าเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอะพี่ก็คืออีก2ใบมันอยู่ในถังขยะแล้วทำไมไอ้70มันไม่อยู่อ่ะถ้ามันไม่ถูกอ่ะ
1: นั่นสิ
0: คือโดยวิสัยอ่ะถ้าเกิดว่าบอกไม่ถูกตรวจให้แล้วทิ้งไปแล้วแล้วทำไมมันไม่อยู่อ่ะแสดงว่ามันต้องเป็นใบที่พิเศษมันถึงหายไปอ่ะพี่คือถ้าใบมันเป็นใบที่ไม่ถูกหวยเนี่ยโหมันก็เศษขยะเศษกระดาษ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็
0: เดี๋ยวรอเห็นทางพี่นักข่าวที่รู้จักกันในเฟซด้วยนะเขาพี่เขาก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับเขาก็ไปตามอยู่พี่เขาอยู่ช่อง8นะ
1: เจ๊ออย
0: เจ
1: ๊ออ
0: ยก็เดี๋ยวผมติดตามเฟซเจ๊ออยอยู่นะเดี๋ยวรอเจ๊ออยอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
1: เจ๊ออยจะลงพื้นที่คือถ้าเป็นเรานะสมมติถ้าใครถืออยู่เอามาแบ่งกันแล้วก็ไปตกลงกันเองแบบลับๆได้ไหมอ
0: ันนี้มันก็มีมุมนี้ลูกสาวของป้าเขาเริ่มแย้มมาว่าก็แบ่ง
1: เดี๋ยว
0: แบ
1: ่งเองเลย
0: ขอให้เอามาคืนแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะอยากแบ่งไหม
1: ก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันยากขึ้นในการที่จะได้แล้วไง
0: ดีกว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เออใช่คือมันเหมือนกับว่าเออมันดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหม
0: ครึ่งเลยอ่ะถ้าแบ่งครึ่งเลยอ่ะ
1: ก็ไม่รู้อ่ะถ้าเป็นมุมเราช่างมันเถอะในเมื่อถ้ามันเป็นลาภของเรามันก็ได้แค่นั้นแหละ
0: ดีกว่าเออมันดวงเราจะได้เท่าไหร่นะเนาะดีกว่าไม่ได้เลยอย่างงี้เหรอ
1: จริง
0: คือเนี่ยอุทาหรณ์เลยนะครับว่า
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นคดีไปเรื่อยเลยนะเป็นคดีก็ไม่ได้ไม่มีทางเดี๋ยวขึ้นโรงขึ้นศาลกว่าจะตัดสินว่าอู๋ใช้เงินเยอะกว่า
0: แล้วเดี๋ยวนี้นะมีประเภทแบบว่าขายกันแบบในไลน์ในอะไรเอาว่าคนรู้จักกันด้วยนะสมมติว่าพี่สีขายอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยแล้วส่งรูปมาให้ผมอ่ะเอ้ยโด่งช่วยซื้อหน่อยเราก็โอนเงินเราก็เลือกเราก็วงเลือกไป3ใบแล้วก็โอนเงินไป
1: อ
0: ย่างเงี้ยมันก็ไว้ใจกันคือตอนมันไม่เป็นรางวัลที่1มันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่มั้ยแต่พอเป็นรางวัลที่1เนี่ยโอ้โหกําลังจะบอกว่าเวลาซื้อให้ซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ดีกว่าพี่นะ
1: เออเอาสิลองจับตาดูนะใครจะกล้าเสี่ยงนะเอารางวัลไปขึ้นทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองนะถือได้ไงอันเนี้ย
0: รอดูอยู่แหละตอนเนี้ย
1: เออนะคะส่วนเรื่องกรณีที่ทางสื่ออันนี้เป็นสื่อกัมพูชานำเสนอก่อนนะภาพที่คุณอนุทินไปจับมือเช็คแฮนด์กับนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาระหว่างเยือนเวียดนามนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินบอกเป็นยังไงคุณอนุทินก็บอกว่าเอาแล้วไม่ให้จับมือแล้วจะให้ไม่ให้เช็คแคร์แล้วจะให้เช็คอะไรเดี๋ยวจะตอบอย่างนี
0: ้
1: พี่แจงว่าก่อนการประชุมระดับผู้นำเนี่ยมันต้องมีห้องรับรองก่อนจะเดินขึ้นเวทีใช่ไหมไม่ว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาตรงจุดนั้นก็ต้องจับมือทักทายกันไม่ว่าจะมีกรณีใดๆอยู่กับเขาก็ต้องให้เกียรติในฐานะความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีปัญหายืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้มีการคุยกันระดับทวิภาคีและไม่มีการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆเลยส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องคุยกันเพราะยังมีประเด็นอะไรที่แต่ละประเทศต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนจะนำมาสู่โต๊ะประชุมเจรจาแล้วก็กรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเนี่ยฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังคุณอนุทินก็ยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยรุกรานกัมพูชาไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาก้าวร่วมก้าวล่วงลึกล้ำแน่นอนถามว่านี่คือพูดไม่ใช่ขู่ใช่ไหมนายกบอกว่าไม่กล้าหรอกประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อตอนเย็นน่ะน้องๆมีข่าวว่าจีนยอมรับแล้วว่าขณะนี้มีการส่งรถถังรุ่น T59D ให้กับกัมพูชารถแรก

0: นะ 9-3 คันเนี่ยมีขนาดคือเพิ่มขนาดปืนใหญ่แถมกล้องพิเศษมาให้ด้วยอ่ะมันเป็นกล้องที่ส่องกลางคืนอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันคืออะไรหร
1: อ
0: เออเนี่ยสื่อก็นำเสนอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนี่ยในเพจของอาร์มี่มิลิทารีฟอร์สเขาบอกว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะจีนมอบรถถังหลักรุ่นนี้ล่ะค่ะรถแรก40คันจากทั้งหมด93คันให้กับกัมพูชาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการช่วยเหลือทางทหารโดยรถถังทั้งหมดผ่านการปรับปรุงและทาสีใหม่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมาถึงแล้วค่ะ
1: ขาขน
0: ค่ะไปเซ็งเสร็จกันเนาะ
1: ครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ด

0: วชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอบเลยโอเค
4: โอ้
3: ยเ
4: รียกชิมจัง
5: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์รอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
11: เหมือ
12: ร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: โอเคนะคะเชิญค่ะน้องดง
3: ครับผมก็ทิ้งท้ายด้วยข่าวเศร้าแล้วกันนะครับวันก่อนที่มีพลเมืองดีนะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับคือผู้หญิงคนนี้เขาทะเลาะกับแฟนเขาบนรถมาแล้วก็วิ่งลงมาจากรถนะครับที่สุรินทร์เนาะมาขอความช่วยเหลือกับพลเมืองดีคนนี้พลเมืองดีคนนี้ก็หวังดีนะก็พาผู้หญิงคนนี้ซ้อนออกจากที่เกิดเหตุหนีไปปรากฏว่าโดนแฟนหนุ่มของผู้หญิงเนี่ยนะครับขับรถบี้มาไล่ตามแล้วพุ่งชนอ่ะพุ่งชนเสียชีวิตทั้งตัวฝ่ายหญิงแล้วก็ตัวพลเมืองดีนะครับคือเขาพุ่งชนแฟนตัวเขาเองด้วยความโกรธนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับโอ้พ่อแล้วก็ครอบครัวของพลเมืองดีเนี่ยสุดเศร้าเลยนะเป็นวันเกิดของลูกพอดีนะวันที่เสียชีวิตอ่ะไปเป่าเค้กกันหน้าโรงศพแล้วก็บอกว่าชั้นหน้าขอให้กลับมาเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่อโหสิไม่ให้อภัยตัวของคนร้ายรายนี้เลยนะครับ
2: ทุกคนเพราะอะไรถึงห่วงเหรอ
3: เขาจะชนแฟนเขาทะเลาะ